0: นะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีการขุดเจาะขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะฝั่งของด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะสายการบินเวียดเจ็ตนะคะสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็มีแผนจะประกาศลงนามสัญญาเช่าเครื่องบินจำนวนสูงสุดถึง22ลำนะคะจากบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องบิน4แห่งก็ประกอบไปด้วย Boeing 737นะคะจำนวน17ลำ Airbus A321neo จำนวน5ลำด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวียดเจ็ตเขาก็ยังเตรียมลงนามความตกลงกับ SpaceX อีกด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink บนเครื่องบินของสายการบินจำนวน120ลำพร้อมทั้งจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์บินของสหรัฐอีกหลายแห่งอีกด้วยนะคะมาดูภาคเทคโนโลยีและการเงินกันบ้างนะคะในเอกสารก็มีระบุถึงความร่วมมือระหว่างQualcommนะคะยักษ์ใหญ่ด้านชิปของสหรัฐกับ VNPT นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของเวียดนามเขาเองต้องการที่จะต่อยอดการวางระบบเครือข่าย 5G นะคะรวมถึงความตกลงระหว่างเมตากับกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามนะคะขณะที่สถาบันการเงินระดับโลกอย่างวีซ่าแล้วก็ Mastercard แล้วก็ Citibank เนี่ยค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวพันธมิตรร่วมมือใหม่ในภาคการเงินแล้วก็การบริการของเวียดนามเช่นกันนะคะสุดท้ายเนี่ยการเดินทางเยือนสหรัฐของโตเลิมนะคะครั้งนี้นอกจากจะมีเป้าหมายในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมแล้วนะคะแล้วก็การพบปะกับภาคเอกชนอเมริกันแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ดำเนินมานานกว่า1ปีนะคะถึงแม้ว่าการกำหนดการพบปะอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนก็ตามนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันนะในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการพบกันทั้งที่จะมีข้อตกลงต่างๆที่น่าจะทำให้ธุรกิจต่างๆของเวียดนามเนี่ยประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปได้นะคะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ US Vietnam firms to sign agreement as Tolam travels to New York document shows ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเวียดนามนะคะในการที่จะขยับไปทำให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นไปนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องของอัตราการเกิดของผู้คนเนี่ยมันลดลงนะแต่ละประเทศก็จะเจอปัญหากับเรื่องของแรงงานซึ่งมีคุณภาพแล้วก็พลเมืองที่มีขึ้นด้วยอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ดึงดูดคนนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะเป็นคนประเทศไหนแต่ขอให้คุณเป็นคนมีคุณภาพแล้วกันเขาก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆที่จะดึงให้คนเนี่ยไปทำงานที่นั่นทางรัสเซียเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับรัสเซียล่าสุดเนี่ยจัดงาน Russian Host 10,000 Participants at International Youth Festival นะครับคือเป็นงานมหกรรมของเยาวชนแบบระดับนานาชาติครั้งนี้ที่รัสเซียจัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจากประเทศต่างๆถึง191ประเทศเลยเดียวมีเยาวชนเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับถึงมากกว่า 10,000 คนทีนี้ในงานนี้เขาทำอะไรกันบ้างเขาบอกในงานนี้นะครับก็จะมีคนที่เป็นทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ยังจัดว่าเป็นเยาวชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรศิลปินนะครับนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะหลากหลายวิชาชีพได้มารวมกันงานนี้ท่านวลาดิมีร์ปูตินนะครับก็เปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากเยาวชนที่เขาบอกว่าโอเคงานของเขาเนี่ยมันสำคัญนะขนาดผู้นำประเทศต้องมาเปิดงานนี้นะครับแล้วเขาจัดกันที่ไหนจัดกันที่เมืองเอคาเทรินเบิร์กนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางเลยเขาบอกตรงจุดตรงนี้เนี่ยที่เมืองนี้ของรัสเซียเนี่ยเป็นจุดที่แบ่งนะครับระหว่างความเป็นเอเชียกับยุโรปเมืองเยคาเทรินเบิร์กเนี่ยนะครับอยู่ที่เทือกเขาอูรานนะครับซึ่งเป็นจุดทางภูมิศาสตร์แบ่งยุโรปกับเอเชียนะครับห่างออกไปจากกรุงมอสโกถึง 1,450 กิโลเมตรนะครับอยู่ทางตะวันตกของไซบีเรีย แล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งบนฝั่งยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะครับใกล้กับแนวแบ่งเขตอยู่บนแม่น้ำไอเซตนะครับมีประชากรประมาณ1,500,000 คนถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับที่สุดของรัสเซียเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกผู้คนที่มางานของเขาเนี่ยนะในบรรดาเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เปิดโอกาสด้วยนะครับทางรัสเซียเนี่ยบอกคุณจะมาทำงานมาทำอะไรได้หมดที่นี่นะครับก็คือเขาต้องการดึงดูดเอาแรงงานแล้วก็คนที่มีความสามารถนอกจากหมอนอกจากวิศวกรแล้วนะครับก็ยังมีทั้งนักดนตรีนักเปียโนม
0: ี
1: บล็อกเกอร์นะครับมีครูสอนภาษาอะไรแล้วก็เป็นมีโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ทางด้านของรายการทีวีรายการวิทยุแล้วก็การจัดทำภาพยนตร์ด้วยนะครับเข้ามาร่วมงานก็เขาบอกว่ามันเป็นจุดหมุดหมายที่รัสเซียเนี่ยบอกว่าการตอบการงานครั้งต่อไปที่เขาจะเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีการจัดเทศกาลเยาวชนอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในปี2030คืออีก4ปีจากนี้ที่รัสเซียก็หลายๆคนนะครับมุ่งไปที่ไปอยู่ไปทำงานแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ในรัสเซียครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับเยาวชนยุคใหม่หลากหลายสายอาชีพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมา EP 2ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้เป็น EP ที่2นะคะคุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกฤตครับ
4: ต้นครับสวัสดีนายสร้างครับคุณต้นไม่ได้เจอกันนานเลย
1: ครับผมได้ดีนะครับ
4: ครับผม
1: คิดถึงเช่นกันแค่นี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เมียนมาหรืออยู่
4: บ้านอยู่บ้าน
1: อ๋อ
4: ครับ
0: อยู่ที่ไทยนะคะคุณกฤตคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ทำให้ทุกคนหิวกันตั้งแต่เช้าอีกรอบนึงนะคะเป็น EP ที่2เรื่องมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะแต่วันนี้ต้องพูดถึงของรางวัลด้วยของรางวัลวันนี้ก็เป็นของกินเช่นเดียวกัน
4: ใช่ใช่เป็นของดังของมันดาเลนะครับฟูยงเกานะครับก็คล้ายๆข้าวซอยตัดที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่ารสชาติจะอร่อยนะครับแล้วก็เจ้านี้เจ้าอร่อยซื้อมาใช้มากินประจำครับก็เลยฝากผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน3รางวัลนะครับแต่ไม่วันนี้ไม่มีคำถามครับน้องนิทราเราอยากจะให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมานะครับท่านหลายๆท่านคงติดใจฟังพวกเราแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่รู้นะครับแล้วก็เอามาฝากพวกเพื่อนฝูงเราในรังรายการด้วยครับ
0: ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะก็มี3รางวัลด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีคำถามนะคะก็คืออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะส่งประเด็นคำถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเมียนมาเนาะหรือว่าเป็นประเด็นที่อยากจะให้คุณกฤตพูดในรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะก็เขียนคำถาม เข้ามานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ส่งคำถามเข้ามา3รางวัลด้วยกันค่ะคุณกริชค่ะ
1: บอกเลยนะครับว่าเห็นของรางวัลแล้วก็ท้องผมร้องแล้วเนี่ย
0: นี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอื่นๆเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: เห็นแค่รูปของรางวัลก
4: ็คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คำถามนี่ไม่อยากให้พูดก้าวไกลไปถึงการเมืองนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยเมียนมาตอนนี้กำลังดีนะครับก็อยากให้พูดถึงเรื่องว่าถ้าทำความเป็นอยู่อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเราเบาๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอให้สันติภาพมันเกิดขึ้นเร็วๆเราจะได้ทำมาหากินกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันแล้วนะครับแล้วก็ยังคุยกันไม่สุดต้องบอกว่ายังไม่สุดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากคุยมากนะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมันทั้งหมดมันมีทั้งหมด14รัฐนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสเตท7สเตทแล้วก็ดิวิชั่น7ดิวิชั่นสเตทนี่แต่ละสเตทเขาก็มีพลชนเผ่าที่อยู่ในสเตทนั้นๆ นะครับอย่างเช่นยักษ์ไข่ฉานนะหรือว่ามอนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีชนเผ่าของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของอาหารบ้างนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการแต่งกายบ้างนะประเพณีปฏิบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแตกต่างกันออกไปซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้น้อยเลยล่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอยู่ของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาคนบามานะฮะหรือว่าคนเมียนมาเองเนี่ยอยู่อีก7ดิวิชั่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมนะการกินที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเครื่องนุ่มห่มอะไรต่างเขาก็จะแตกต่างกันนะครับประเพณีปฏิบัติก็แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยเราพูดกันไม่หมดเลยนะก็เพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ที่นำมาเล่าเพียงคร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปได้ไปทานมานะครับแล้วก็ได้ไปรับรู้มาเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละรัฐที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรัฐชินนะก็อยู่ติดกับบังกลาเทศนี่ติดกับอินเดียเขาก็โดนวัฒนธรรมของบังกลาเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาครอบเยอะและอีกอย่างหนึ่งรัฐชินเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะมีชนชาติพันธุ์เยอะนะครับเพราะชนชาติพันธุ์ในเมียนมามันเยอะมากร้อยกว่าชนชาติพันธุ์นะครับแต่ใหญ่จริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก10หรือ10กว่านะครับก็อันนั้นคือแต่ของบ้านเรายังน้อยนะครับของบ้านเราเนี่ย4ภาคเราชัดเจนมีแต่ภาคเหนือเท่านั้นที่มีชนชาติพันธุ์อยู่นะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรัชฉานเองเนี่ยก็เป็นชนชาติพันธุ์ของชนไทยใหญ่นะฮะบะออกนะปะลองบ้างนะครับปะโอบ้างนะครับแล้วก็รัชฉานเองก็ยังมีพวกโกก้างมีแมวมีพวกอะไรอะว้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นชนชาติพันธุ์ที่ใหญ่ๆพอสมควรนะครับนี
1: ่ครับ
4: อาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของบะมาเนี่ยหรือว่าพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีใช้ต้องบอกว่ามีแกงพม่านะพาคุณต้นไปทานแกงพม่ามาแล้วนะคร
1: ับ วันนั้นที่ได้ตามคุณกฤตไปอะครับพอลงเครื่องแล้วคุณกฤตพาไปทานอันนั้นน่ะไม่รู้อะไรที่ตอนเช้าๆอ่ะครับ
4: ตอนเช้าน
1: ะครับแล้วก็อีก
4: ล่ะครับแล้วก็มีเหมือนมัน
1: คล้ายๆขนมจีนหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบอร่อยมากเลยอ่ะ
4: หมวยงาคุณต้องชอบเลย
1: หมวยงาอ๋อหมวยงา
4: อันนั้นก็คือพม่าล้วนๆนะครับแล้วก็พม่าเองก็ถ้าเป็นคนพม่าแท้ๆเนี่ยเขาก็จะเจอกับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมจีนก็มาผสมผสานนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของทางยะไข่เองเนี่ยซึ่งอยู่ทางติดชายแดนนี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับก็ทานพาคุณต้นไปทานยะไข่มูตีจำได้ไหมครับที่มีร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอันนั้นนะครับก็เป็นของยะไข่นะฮะร้านยะไข
1: ่
4: ซึ่งมันแตกต่างกันครับ
1: นี่ทางของโกก้าง
4: ใช่ของโกก้างด้วยนะครับพาไปทานรัฐอาหารชินนะโกก้างนะฮะอันนั้นก็คือของที่เคยพาคุณต้นไปทานนี่ก็เรามาดูว่ายังบะมาเองเนี่ย อาหารของเขาเนี่ยทำไมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงน้ำมันเยอะ

0: อย่างเช่นสามชั้นเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนผสมพวกสมุนไพรหอมแดงนะหอมแดงสับกะปิพม่าอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่างาปีนะฮะงาปีกระเทียมพริกผงอะไรพวกนี้ให้มันเข้าไปผสมประสานกันนะครับแล้วก็จนบางเมนูนี่ก็จะมีพวกผงกะหรี่เข้าไปเสริมนะแล้วก็มันเคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันชั้นน้ำมันนี่มันลอยขึ้นมาเหตุผลมันลอยขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไปไว้ถนอมอาหารนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียนะครับเพราะว่าคนพม่าเนี่ยเวลาเขาทำอาหารปุ๊บเนี่ยเขาทำมื้อเดียวมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ทานทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่ไปทำงานก็หิ้วปิ่นโตนะครับก็ตักไอ้พวกสี่จานนะครับก็เรียกว่าวัตตาสี่จานหรือว่าเปะอเมตาสี่ปะสี่จานวัตตาสี่จานก็คือออะไรอ่ะหมูนะหมูคั่วที่คุมด้วยน้ำมันนะครับอันนั้นก็แกงกะหรี่ของเขานะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่คนพม่าจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีและเป็นเมนูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ก็คือการทานชานะครับหรือว่าลาเพโต้นะลาเพโต้นี่ก็คือชาหมักเอาชาหมักมาผสมนะฮะมาตำให้มันละเอียดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปหมักจุลินทรีย์ต่างๆให้มันมีรสเปรี้ยวคุ้มเค็มฝาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในจานแล้วก็จะเอาถั่วต่างๆเนี่ยนะครับมาทานร่วมเช่นถั่วลิสงทอดมั่งนะครับแล้วก็เอาถั่วเหลืองทอดนะฮะมีกระเทียมทอดนะฮะอะไรพวกนี้แล้วก็พริกแห้งนะกุ้งแห้งกะหล่ำปีซอยแล้วก็ราดด้วยน้ำมันกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับ
1: ชอบมากลาเฟตโต้เลยใช่ลาเฟตโต้เลยชอบมากค่ะ
0: ลาเฟตโต้เนี่ยคือก็เอาลาเฟตโต้นี่มาใส่ในมือนะครับคนพม่าจริงเขาก็จะไม่ใช้ช้อนนะครับเขาก็จะมาตัดจากตรงกลางนะครับแล้วก็มาวางบนมือมาวางบนมือเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถั่วเหล่านั้นเนี่ยครับมาวางเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอาเข้าปากนะทานกันเลยนะฮะดังนั้นเขาเรียกว่าการรับแขกนะครับเอาไปใช้เป็นอาหารที่รับแขกใครมาที่บ้านอะไรต่างเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ทางมิติทางสังคมนะครับในอดีตลาเพโต้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขนะครับเพราะว่าได้รับการเป็นเครื่องบรรณาการนะครับของในการเวลาเจรจานะครับอย่าศึกกันหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าพิธีงานเลี้ยงสำคัญสำคัญนะครับเพื่อยืนยันว่านี่คือยุติการอะไรพิพาทกันแล้วหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เลี้ยงนะครับเวลาอยู่ในศาลพอลงจากศาลทุกที่ศาลก็จะมีให้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของการสิ้นสุดคดีความหรืออะไรต่างมันเป็นสันติภาพเกิดขึ้นแล้วความอะไรอ่ะเหมือนมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือลาเปโต้ของเขาถ้าเราไปนะครับเราไปบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาก็จะจัดลาเปโต้มาให้นะครับนี่ก็คืออาหารของคนเมียนมาที่เป็นเมียนมาจริงอย่างเช่นอีกตัวนึงที่เป็นเมียนมาจริงอย่างที่คุณต้นถามนะฮะอย่างพวกโมนตีต่างๆนะครับก็คือหรือว่าพวกมุฮิงานะครับโมตีเนี่ยความว่าโมนี่แปลว่าขน
1: ม
0: นะครับโมตีก็คือขนมที่มันมีน้ำนะครับที่มันมีน้ำอย่างเช่นมีน้ำแกงมีอะไรราดเข้าไปในขนมเขาเรียกว่าโมตีนะครับอย่างโมฮิงานี่ก็เป็นในโมตีนะครับโมฮิงานี่ก็คือขนมจีนน้ำเขาจะเอาปลาเนื้อปลาเนี่ยมาตำแหลกๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่กับหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นหยวกกล้วยของเขานี่ไม่ใช่เป็นเหมือนบ้านเราบ้านเราจะเอาหยวกจริงๆก็คือไส้ในจริงๆนะครับแต่ว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาปอกเปลือกของต้นกล้วยเนี่ยบางส่วนออกไปเท่านั้นพอไปเห็นขาวๆพวกก็เอาแล้วนะครับซอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเรียกคนไทยก็จะชอบเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนหยวกกล้วยอะไรเนี่ย ซึ่งก็นั่นแหละครับโมยงานะครับแล้วก็เอาน้ำเอาปลาที่เป็นปลาช่อนปลาน้ำจืดอะไรต่างเนี่ยมาทำแล้วก็มาเคี่ยวกับพวกแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ที่เขาคั่วแล้วหรือว่าเอาแป้งถั่วลันเตาที่มาใส่เข้าไปนะว่าคือแป้งถั่วนะครับก็เขาก็จะมีถั่วของเขาชนิดนึงนะครับก็มาตำแล้วก็บดใส่เข้าไปให้มันเข้มข้นนะเวลานั่นปุ๊บมันจะนัวนะครับแล้วก็มันนะครับรสชาติก็เติมด้วยมะนาว

0: ตัดด้วยพริกป่นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือมนต์งานะครับและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากแม้กระทั่งเป็นคนเมียนมาเองเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่ผมไปมันดาเลทุกครั้งเนี่ยที่ผมต้องทานเลยก็คือเขาเรียกว่านันจีโต้นะครับนันจีโต้ก็คือขนมจีนเส้นใหญ่ๆนะครับของมันดาเลนะครับแล้วก็เอาขนมจีนนั้นแหละลวกๆนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเส้นมันพอๆกับเส้นอุด้งนะครับประมาณนั้นใหญ่มากนะแล้วก็มาผสมกับผงกะหรี่มั่งแล้วก็เอาซอสเอาไก่สับเนี่ยไปเคี่ยวน้ำมันนะครับแล้วก็ซอสเอามาจนกระทั่งคล้ายๆเป็นซอสนั้นอ่ะมาเอามาลาดตรงในนะนันจิโต้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวมั่งน้ำมันอะไรอ่ะเดี๋ยวสมุนไพรของไทยขมิ้นนะครับสีเหลืองครับเอาขมิ้นเนี่ยมาตำนะครับแล้วก็ไปคั่วแล้วก็เอาน้ำมันขมิ้นเนี่ยราดใส่เข้าไปแล้วก็ผงถั่วลิสงบดนะฮะแล้วก็เอาถั่วลิสงหรือว่าถั่วของเขาเรียกอะไรแปลดูสิถั่วแล้วเอาถั่วเนี่ยนะครับมาบดแล้วก็เป็นจนเป็นผงนะครับมาราดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาก็จะไม่เป็นน้ำนะครับนันจิโต้นี่จะไม่เป็นน้ำจะแห้งๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับบีบมะนาวใส่เข้าไปแหมมันนัวเข้มข้นนะฮะพูดแล้วก็นึกถึงแล้วก็อยากกินครั้งที่แล้วไม่ได้ตามคุณโต้คุณต้นไปมันดาเลย์นะครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ทานนั่นก็คืออาหารเอกลักษณ์ของเมียนมาซึ่งมันจะแฝงด้วยความเค็มนัวแล้วก็กลมกล่อมนะครับไม่มีน้ำมันลอยเยิ้มหน้าแน่นเช่นนะฮะนั่นคือของคนพม่าที่เป็นบะหมาจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะคุณกฤตคะมีคุณฟังถามมาค่ะว่าที่เมียนมาเนี่ยค่ะเขาบริโภคผงชูรสเยอะไหมคะ
0: โอ้เยอะมากต้องบอกว่าเพียบเลยนะครับบอกไปทานข้างนอกเนี่ยโอ้ผงชูรสเนี่ยเต็มไปด้วยผงชูรสนะครับผมปกติแล้วผมก็ไปทานเฉพาะเมนูที่เราคิดว่าเราอยากทานจริงๆนะครับก็ถึงจะออกไปทานนอกปกติอย่างเช่นตอนเช้านี่ผมก็ไม่เคยออกไปไหนครับต้มก็ต้มกินนะครับเพราะว่ามันไม่มีผงชูรสอีกอย่างนึงมันก็ลื่นๆดีนะครับอดีทีนี้เรามาดูอีกอันนึงก็คือที่ผมพูดถึงว่าตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับของแต่ละรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันคนทางภาคเหนือมันหนาวก็หนาวจัดเลยนะอย่างเช่นรัฐกชินเนี่ยหิมะตกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกชินเนี่ยมันเหนืออยู่เหนือสุดเพราะงั้นเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของประเทศทิเบตประเทศจีนยูนนานอะไรพวกนี้นะครับอาหารก็เลยออกมาจะคล้ายๆกับรัชฉานเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารัชฉานเองก็มีภูมิศาสตร์ที่ติดอยู่กับมณฑลยูนนานนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจากทางนั้นมาเยอะพอสมควรนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราไปคุนหมิงนะไปทานอาหารจีนยูนานเนี่ยเราก็จะเอ้ยมันนึกถึงพม่าทันทีว่าโอ้ตัวนี้มันก็มีนะอย่างเช่นพวกที่คุณหมิงก็ทานเนี่ยก็คือข้าวเป็นฟืนอย่างเงี้ยนะครับนันนี้น้องลิซ่าทราบดีแหละนะ
1: อัน
0: นั้นก็คือเป็นอาหารมาจากจีนยูนานนะครับเนี่ยข้าวเป็นฟืนของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงนะครับคล้ายๆกับของพม่าไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกลิ่นอายของจีนอยู่นานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางกชินเองเนี่ยเขาจะเน้นไปที่อาหารที่เผ็ด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเปรี้ยวสดไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบอะไรมะนาวนะครับเป
1: ็
0: นเปรี้ยวเขาใช้ลูกมุกวานะครับมุกวาในที่นี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอะไรกันเป็นส้มแขกนะครับเป็นส้มป่านะครับอย่างนั้นนะครับ
1: จะจี๊ดๆหน่อยนะคะคุณกฤตค่ะ
0: จี๊ดเลยครับจี๊ดมาก
1: อาหารเมียนมาก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เกษมสารวิรกุลก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วเคยไปทานอาหารหลากหลายกับคุณกฤตที่เมียนมาอร่อยทุกร้านเลยนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะที่นำอาหาร
0: หมดเวลาแล้ว
1: ใช่หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณกฤต
2: ค่ะผมยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังอาหารของโกกั้งเลยครับที่ไปทานกันที่เนี่ยอันนั้น
0: เอาอีกสักรอบไหมเอาไปอีกสัก EP ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
2: ไป
1: เรื่องอาหารนี้น่าจะคุยได้อีกยาวเลยนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวกันต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยอีกหนึ่ง EP
1: ได้เลยค่ะคุณกฤตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้อง3คนต้องลารายการไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ต้นและคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 ทางออนไลน์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางเว็บไซต์ด้วยนะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้มาติดตามกันค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มประเด็นข่าวอื่นๆข่าวร้อนอื่นๆขอมาที่ข่าวนี้ก่อนเลยละกันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะก็พาดหัวข่าวการเสด็จเยือนประเทศเวียดนามของในหลวงแล้วก็พระราชินีนะคะโดยเมื่อวานนี้เวลา 16:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแห่งชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นค่ะทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็แถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะระหว่าง 14-16 กันยายนค่ะโดยประเทศไทยและเวียดนามก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความผูกพันร่วมกันนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตแล้วก็เปี่ยมด้วยศักยภาพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพการเสด็จกลับของในหลวงพระราชินีนะคะส่วนในพาดหัวข่าวอยู่ด้านบนกรอบใหญ่เลยในหลวงราชินีเสด็จถึงไทยทรงเยือนเวียดนาม3วันทรงวางพวงมาลาวีรชนสารสัมพันธ์ทูต50ปีในหลวงพระราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันสุดท้ายในการเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนปักเซินสุสานโฮจิมินห์เสด็จวัดกวนซือก่อนเสด็จกลับประเทศไทยค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการประชุมกันนะคะซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางนายอันสิทธิ์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าการซักซ้อมนี้นะคะก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะซึ่งก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญระดับประเทศค่ะโดยให้มีการเตรียมการก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจัดให้มีการประชุมซักซ้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดค่ะตรวจความพร้อมการจัดพิธีต่างๆในด้านต่างๆทางด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอนะคะและรวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์มหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76ทั่วประเทศงานสมเด็จพระพันปีหลวงปลัดมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วน นภูมิภาค76จังหวัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศร่วมกันกับทุกภาคส่วนดำเนินพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องเดือดเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีการฟาดฟันกันอย่างดุเดือดนะคะในการประชุมสภาประท้วงกันวุ่นเลยนะคะเรียกได้ว่าสภาเดือดก็ว่าได้นะคะมาที่คนนี้ก่อนในที่ประชุมผู้นำฝ่ายค้านค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นเดือดที่พูดถึงก็คือกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์นะคะกรณีการสัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะคะโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.ในข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาก็เชื่อว่าสอดคล้องกับสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องสงสัยต่อจากนั้นก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยดังนั้นตัวคุณเท้งมองว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นสารแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความดุเดือดที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนะคะก็มีการพูดถึงในสภานั่นก็คือคุณภริศวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเช่นเดียวกันที่มีการอภิปรายส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทำให้เกิดการประท้วงกันวุ่นวายเลยค่ะโดยเฉพาะคุณสุภชัยใจสมุทรประท้วงจนกระทั่งนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาตอบโต้จนนายสุภชัยเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานะคะบอกว่าใจเย็นๆน้องใจเย็นๆนะคะก่อนที่นายกรุณพลจะสวนกลับว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ครับนะคะนี่ก็เป็นการช่วงหนึ่งนะคะของการประชุมสภาเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ค่ะที่ส.ส.ฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.นะคะหลังจากกกต.มีมติฟ้องแค่สว26คนแต่แกนนำพรรคภูมิใจไทยรอดหมดทั้งที่พบหลักฐานทำให้ฝั่งภูมิใจไทยประท้วงกันวุ่นวายเลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นนี้เท่าที่ดูนี่เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวนะคะอย่างมติชนบอกซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มภูมิใจไทยพระดอนโต้เดือดสภาร้อนถกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่ดีคนสนิทส.ส.กลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาส่วนไทยรัฐไอลอก้าวหน้าประชาชนกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มและคดีหัวภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องลูกพี่คำรบร้องศาลถอนมติเท้งชื่นชมกกต.เสียงข้างน้อยกล้าหาญแถลงข่าวหักล้างมติกกต.ยกความเห็นไปประกอบคำร้องยื่นปปช.ฟันกกต.ผิดมาตรา157ผลิตขยี้ต่อเนื่องหวดมติสี่เสือต่างตอบแทนสนองผู้มีพระคุณสีน้ำเงินค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศในการประชุมนะคะที่คุกรุ่นขึ้นมาก็เพราะว่าบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประท้วงขอให้นายภริศถอนคำพูดนะคะก็เพราะว่ามีการพูดถึงนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะก็มีการยืนยันว่าทางฝั่งของนายอนุทินได้มีการประกาศแล้วก็มีการลงนามไว้แล้วนะคะว่าลูกพรรคนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ว.แต่การที่กกต.ยังส่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นไปได้2ทางที่ทางฝั่งของคุณภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขึ้นประท้วงก็อธิบายบอกว่า2ทางก็คือนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในเรื่องการกำชับลูกพรรคนะคะไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวอันนี้คือในฝั่งของนายภริศนะคะที่มีการพูดตอบโต้นายสุภชัยนะคะก็คือมองว่าในฝั่งของนายอนุทินไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคกับ2ค่ะนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าดุเดือดในช่วงเวลาของการอภิปรายแล้วก็รวมไปถึงในพรรค ักในฝั่งของฝ่ายค้านเองค่ะก็จะเดินหน้าในการยื่นซักฟอกด้วยนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเท่งประกาศยื่นซักฟอกขยี้ซ้ำหัวสว.เล็งชงปปช.เอาผิดมาตรา157ชี้ความเห็นเสียงข้างน้อยมัดคอขบวนการทุจริตคนในกกต.แฉสิทธิโชติชงตั้งคณะที่26มีพิรุธกกต.แย้มมีอีก3สำนวนที่อนุกรรมการชุด26ต้องเดินหน้าต่อจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสว.อิสระนัดหัวระดับจังหวัดและประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคด้านเทงยกความเห็นสิทธิโชติมัดหัวสว.ลักยงภูมิใจไทยยันยื่นปปช.ฟ้อง157ส่งสัญญาณถึงส.ส.ในสภาแต่อุบชื่อพรรคทบทวนจุดยืนโหวตซักฟอกให้ประชาชนตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าถกรายงานกกต.เดือดไอติมขยี้ซ้ำกกต.ไม่สั่งฟ้องอนุทินแกนนำภูมิใจไทยจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวร่วมป้องระดับปิกสีน้ำเงินเจอภูมิใจไทยประดมประท้วงบุญค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของกกต.บ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการนำแถลงดำการอภิปรายนะคะชี้แจงโดยเลขาและรองเลขามีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาชี้แจงหลายประเด็นเลยหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยนะคะโดยระบุว่ากกต.มีแนวทางป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่ว่าเมื่อมีการไปร้องที่ศาลแล้วศาลยกเลิกระเบียบนี้กกต.ก็เลยไม่ได้อุทธรณ์เพราะว่าทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกนะคะผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้นะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงจากนายแสวงในการชี้แจงสภาของกกต.เรื่องการออกระเบียบแนะนำตัวนะคะก็คือการให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบนั้นถูกยกเลิกไปนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นของกกต.ก็มีการพูดถึงการที่จะการฟันนะคะพรรคประชาชนด้วยกกต.หึ่มถึงคิวส้ม3สำนวนพันหัวสว.ฝ่ายค้านรุมถล่มภูมิใจไทยดาบ2คดีหัวสว.กกต.เดินหน้าอีก3สำนวนจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสว.อิสระนัดหัวระดับจังหวัดประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคเท้งเล็งข้อมูลใหม่กกต.เสียงข้างน้อยยื่นปปช.ฟัน157สภาเดือดฝ่ายค้านรุมสับกกต.ปมโกงสว.ไอติมซัดเสียงข้างมากร่วมปกป้องบิ๊กน้ำเงินมองไม่เห็นช้าง3ตัวอภิสิทธิ์กังขาเชื่อพยานกลับคำให้การตัดตอนเส้นเงินไม่สาวต่อเนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะเรื่องของกกต.ที่พัวพันกันมากันหมดเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นถึงข่าวพรรคประชาชนแล้วนะคะที่กกต.เขาบอกว่าเขามี3สำนวนนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่า3สำนวนที่กกต.พูดถึงเนี่ยว่าจะสาวไปถึงพรรคประชาชนได้หรือไม่นะคะก็ต้องดูกันประเด็นเรื่องนี้นะคะจบเท่านี้กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นอะไรนะคะน้องแอน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูกันที่เรื่องของทางฝั่งของสหรัฐค่ะเขามีการบอกว่ามีรัฐมนตรีของอนุทินหนึ่งที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับแซกแกมเมอร์ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุม

0: ทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาก
1: ลับมาสู่ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ที่ทางคุณกรจาติกะวณิศสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์นะคะข้อความว่าจะมีทางฝั่งของสหรัฐค่ะโดยคณะกรรมาการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงนามเป็นการเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติกระทำผิดร้ายแรงเพื่อดำเนินคดีจัดการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะโดยพบว่ารายชื่อที่ถูกยื่นเรื่องให้ทางการสหรัฐดำเนินการมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลปรากฏอยู่ด้วยถึงแม้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์กรรมาธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเคยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.จนครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าการดำเนินการใดๆจากฝั่งไทยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศทนไม่ไหวต้องลงมือจัดการเองในที่สุดค่ะเป็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทินหนึ่งอื้อชาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์สภาผู้แทนราษฎรชงความบาด28บิ๊กเนมกลุ่มทุนใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยงเครือข่ายสแกมเมอร์ค้ามนุษย์เอี่ยวอาชญากรรมข้ามชาติพบชื่ออดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อยู่ในกระบวนการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆที่ดำเนินการจับกุมได้รายวันนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในแนวหน้าค่ะจับสแกมเมอร์ตำรวจปลุกรวบ21รายมูลค่าเสียหาย 4,000 ล้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ Highway Scam Hunter เอพิโซด 4ค่ะกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์สร้างความเสียหายต่อเหยื่อรวบผู้ต้องหาได้21รายเร่งสอบสวนขยายผลช่วยเหยื่อถูกตุนรัฐบาลลุยตั้ง4ระบบกลางสกัดเส้นมิจฉาชีพรัฐบาลเร่งตั้ง4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วค่ะ
2: ค่ะแล้วมาดูนะคะหนุ่มจีนหนีคดีมา10ปีแล้วมาสวมสัญชาติชักใยบริษัทนอมินีในไทยด้วยนะคะจากการที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำกำลังร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีก็เลยนำกำลังไปค้นบริษัทนอมินีโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านค่ะผู้ต้องหานำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนคนไทยมีการโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายซึ่งผู้ต้องหารายนี้ยังได้สวมสิทธิ์นะคะโดยคิดว่าได้สมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะในการสวมสิทธิ์เนี่ยจากคนจีนก็มาสวมสิทธิ์เป็นคนเมียนมาด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจีนหนีคดีมาโกงแดนโกงแดนมังกรสวมบทคนพม่าฟอกตัวในไทยเปิดโรงงานยางรถจักรยานยนต์วิกรานนำทีมตำรวจฝ่ายปกครองบุกตรวจค้นบริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครนอมินีมูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามแต่ก็ยังคงมีอยู่ค่ะมากันที่ความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างค่ะสมีโชตนะคะก็พบว่าบรรยากาศก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาก็ตามส่วนในกุฏิด้านข้างพระอุโบสถค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสก็ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกซึ่งทางกองปราบก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินเอกสารสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในกุฏิเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนส่งคืนพื้นที่ให้กับสงฆ์โดยทางพระศาสนาโดยมีพระศาสนาจังหวัดผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถอนอายัดบัญชีวัดที่มีเงินอยู่ประมาณ71ล้านบาทค่ะภายหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินรายการการเคลื่อนไหวเข้าออกทางบัญชีเบื้องต้นไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ค่ะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในส่วนของบัญชีวัดต่อไป ขณะที่ภาพรวมเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจสอบหลักฐานรายงานว่าพบบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีในบางส่วนด้วยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะเป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะตรวจทรัพย์สินกุฏิอดีตเจ้าอาวาสอีกรอบเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้คณะสงฆ์จ่อถอนอายัดบัญชีวัด71ล้านค่ะ
2: ค่ะแล้วไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้นะคะตามข่าวบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนไปช่วงโลซีซั่นในเดือนเมษายนปี70คือปีหน้านะคะจากการเปิดเผยของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิม1ตุลาคมปีนี้นะคะใกล้จะถึงนี่แหละในการเริ่มดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากมีการหารือร่วมกันในครม.ระดับกระทรวงและรัฐมนตรีก็เห็นพ้องตรงกันจำเป็นจะต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาคือมีแน่นอนแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปนะคะเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็เข้าพักกันเต็มทำให้การจับจ่ายใช้สอยงบประมาณต่างๆในช่วงดังกล่าวมีกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยู่แล้วนะคะก็เสียดายงบประมาณที่วางไว้ดังนั้นก็เลยวางไว้เนี่ยแหละค่ะว่าอาจจะมีการเลื่อนนะคะไปช่วงโลซีซั่นปี2570ก็คือเดือนเมษายนมติชนค่ะพาดหัวประเด็นนี้เล่นประเด็นนี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเมษายนคลังจ่อภาษีรถ EV นำเข้า 30% อันนี้มีประเด็นอื่นรวมมาด้วยนะคะงานแก๊สเทคสะพัด 5.65 แสนล้านชี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสปลายเมษาปีหน้าเอกนิติแจงสื่อนอกจ่อเก็บภาษีนำเข้า EV 30% งานแก๊สเทคคึกคักสะพัด 5.6 แสนล้านค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของน้ำมันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจนะคะกองทุนน้ำมันมองราคาน้ำมันโลกทรงตัวสูงคาดสิ้นปีดีเซลแตะ180ถึง190ดอลลาร์กองทุนน้ำมันชดเชยพุ่งวันละ770ล้านบาทติดลบแล้ว 80,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะจ่อทะลุแสนล้านกลางแผนรับมือราคาน้ำมันเตรียม exit ทยอยลดอุดหนุนราคาเล็งกู้เงินเพิ่มชงรัฐร่วมรับภาระประคองเศรษฐกิจขณะที่สนพค่ะเฝ้าระวังวิกฤตตะวันออกกลางดันราคาพลังงานพุ่งสุภจีคาดผลกระทบรุนแรงกว่ารอบแรกค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ประเด็นไทยกัมพูชาเรื่องของอันคลอสกันบ้างที่นายศรีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของเราเดินทางไปสิงคโปร์นะคะซึ่งในการหารือครั้งนี้ก็มีทางฝั่งกัมพูชามาด้วยสำหรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังจบการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาหรืออันคลอสณสิงคโปร์ภาพรวม2ฝ่ายเสนอท่าทีของตนเองไทยเนี่ยเน้นย้ำจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นอันดับแรกเลยหลังจากนี้จะมีการลงรายละเอียดทางเทคนิคข้ออ้างสิทธิ์แล้วก็หลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยไทยก็มีความมั่นใจมีการที่จะพร้อมนะคะในประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการพร้อมตอบคำถามของคณะกรรมการมีทีมงานจากกระทรวงต่างประเทศทหารเรือแล้วก็ที่ปรึกษาร่วมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมนัดต่อไปกัมพูชาตกลงเข้าร่วมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์แล้ว แต่ว่าต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะคะจนชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดการปะทะตรงนี้นายศิริศักดิ์มองว่าก็คงจะไม่นะคะแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีมากกว่าค่ะมติชนจบรอบแรกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนนะคะเดินทางไปร่วมหารือผู้แทนฝ่ายไทยเดินทางไปร่วมหารือหลังเสร็จสิ้นการขึ้นชี้แจงรอบแรกต่อคณะกรรมการประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงนี้ฝนถล่มต่อเนื่องอย่างจังหวัดน่านเองก็ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากต้องเร่งอพยพประชาชนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวแนวหน้า นะคะพร้อมกับภาพน่านผวาฝนถล่มต่อเนื่องเสี่ยงน้ำท่วมลมสักขึ้นธงแดงเตือนอ่างทองฟ้าผ่าควายตาย3น่านอ่วมฝนกระหน่ำเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเร่งอพยพประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดส่วนพื้นที่ลมสักเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นธงแดงเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องขณะที่อำเภอป่าโมกอ่างทองฝนตกฟ้าผ่าควายตาย3ตัวกลางทุ่งนาปภ.แจ้งเตือนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะส่วนอีกฉบับนึงในข่าวสดนะคะเรนบอมถล่มหนักกรุงเตือนฝนตก4วันทั่วประเทศปัวท่าวังผาอพยพกันวุ่นก็เมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยนะคะอย่างแถวห้วยขวางเนี่ยก็น้ำท่วมมา2วันติดแล้วค่ะ
2: ค่ะสำหรับน้องเนเน่ที่ใครตามเชียร์ตอนนี้ถึงอเมริกาแล้วเมื่อวานนี้เนเน่รอยัลพร้อมลุยรอบชิง AGT 2026แฟนคลับแผ่รับอบอุ่นเผยฝึกหนักตั้งเป้าคว้าแชมป์บอลคนไทยช่วยส่งเสียงเชียร์กระหน่ำโหวตในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นนี้นะคะแผ่รับเนเน่คึกคักรอชิงแชมป์ AGT 23กันยายนมีประเด็นนี้ด้วยวงพนันไทยชนะแน่ชนะขาดเนเน่รอยัลถึงสหรัฐพร้อมลุยเวที AGT 2026รอบชิงชนะเลิศกงสุลใหญ่ณ นครลอสแอนเจลิสพร้อมแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติต้อนรับคึกคักค่ะ
1: ส่วนเรื่องปลาหมอคางดำนะคะอยู่ใน Daily News ค่ะเกษตรเคาะงบ350ล้านบาทกำจัดปลาหมอคางดำรับพวงเขื่อนลำปาวล่ามือบอลปล่อยปลาวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรเคาะใช้งบกลาง350ล้านล้างบางปลาหมอคางดำยอมรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์น่าเป็นห่วงสั่งตามลำดับสั่งตามล่าตัวค่ะคนปล่อยสู่ระบบนิเวศวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีขณะที่สวก.เตรียมทำวิจัยแก้ปัญหาทั้งระบบสั้นและระยะยาวหวังลดประชากรและตัดวงจรการแพร่พันธุ์ค่ะ
2: ค่ะซึ่งในส่วนของความเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนานะเห็นภาพฉายภาพให้เห็นอย่างล่าสุดเนี่ยจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนณอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการสันติสุขที่101นะคะหมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานีที่33สพ.กระเพาะฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณสระน้ำบ้านกำปงบาโลและสระน้ำหลังวัดกระเพาะวนารามเพื่อถวายเป็นสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินงานทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนโดยกิจกรรมนี้ก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกระเพาะให้แนบแน่นยิ่งขึ้นนะคะโดยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามได้ค่ะเป็นข้อมูลที่นำเสนอโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาทั้งทาง Facebook และทาง LINE ด้วยนะคะเราได้อ่านกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนคุณยามินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปี
4: อาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงแจงสภากกต.เคยออกระเบียบแนะนำตัวให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบถูกยกเลิกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.วันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.หลังจากกกต.มีมติฟ้องสว26คนไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นชี้แจงในสภาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยระบุว่ากกต.มีแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่เมื่อมีการไปร้องที่ศาลศาลได้ยกเลิกระเบียบนี้ซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้เช่นบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งกกต.จึงสั่งเก็บโพยในวันนั้นด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ชี้แจงหลายเรื่องอาทิเหตุใดต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่26ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วนายชนินชี้แจงว่าการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และ26เพราะเห็นว่าเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ตั้งคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันและการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต17คนและมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คนสำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานตัวบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองไม่สามารถเปิดเผยได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.อีก3สำนวนที่รอชี้ขาดเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอได้นำเสนอจัดเสือกกต.แล้วและจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้นที่ DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรบ้างทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนส่วนนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนของกกต.ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองได้รายงานเลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อทราบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยใหม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

0: ทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

หน้าร้อนแบบนี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกัน

ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่าคฤหาสน์หรูหลอกเหยื่อคนญี่ปุ่นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพหลังมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสใหญ่เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนโดยจะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนแจ้งว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบจากนั้นตำรวจได้พาสื่อมวลชนไปดูตามห้องต่างๆพบว่ามีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่ไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายโดยห้องนี้จะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศเร่งคุมไฟป่าในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมืองตูเคคาภูมิภาคบาเลนเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋ม

0: ฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
11: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
10: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋ายังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะชั่วโมงที่2ค่ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติ

สารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ว่าเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แถมฟรีอีก1นะคะโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: โอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวรสิทธิ์สังด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้อง

0: ้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่หาดใหญ่สภาพอากาศหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่มีโอกาสที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบฝุ่นพิษกลับมาอีกที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากช่วงเย็นวานนี้มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นควัน PM2.5 ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศอินโดนีเซียทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่นั้นลดน้อยลงวันนี้ประชาชนจึงเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควัน PM2.5 โดยในวันนี้พบว่าทัศนวิสัยการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแม้จะเริ่มมีฝุ่นควันบางๆปกคลุมพื้นที่อีกครั้งศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลาระบุว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนปริมาณมากตกลงไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันในอินโดนีเซียลมมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ในระยะนี้ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงพัดหอบเอาฝุ่นควันกลับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ได้อีกครั้งประชาชนจึงยังต้องเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้านเรือนและกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพว่าควรงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายงดกิจกรรมเด็กเล็กในการเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าเป็นต้นสำหรับหมอกควันอินโดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะจะได้กลิ่นไหม้ๆหรืออาจจะมีท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งประชาชนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องรอการตรวจวัดค่าฝุ่นต่างๆสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงหากกังวลก็อาจจะใช้หน้ากาก N95 เพื่อความมั่นใจมากขึ้นที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กระบะคว่ำตรวจเจอขนไอซ์เกือบ900กิโลกรัมรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ 100-200 เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นยาไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อัน

0: Sintonía.
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
6: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
8: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสำหรับในภาคเช้าเช่นเคยนะคะจะจ่ายยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ครับจ๊ะจ๋ากดชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังค่ะ

ชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอบจ.พัทลุงค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันจำนวน4อัตรานะคะวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเงินเดือน 18,200 บาทสมัครทางออนไลน์นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ถึง21กันยายน2569ผู้สนใจนะคะตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติตำแหน่งที่เปิดรับและเงื่อนไขการสมัครนะคะจากการประกาศของหน่วยงานอีกครั้งก่อนสมัครนะคะก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะ

0: ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

าร้อนแบบนี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถเทรลเลอร์พลิกตะแคงทำมอเตอร์เวย์สาย7ติดหนึบเมื่อเวลา 9:23 นาทีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนโดยรถอยู่ในสภาพตัวแม่ล้อชี้ฟ้าตัวคอนเทนเนอร์ตกลงมาด้านล่างกีดขวางเลนซ้ายปริมาณรถมากมีการชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังหมวนดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิต

0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่ด้วยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวขีดอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพท.พิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวอนุทินพร้อมเปิดอกเคลียร์หากใครคาใจยันอธิบายเรื่องโยกย้ายได้ทุกตำแหน่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการอาทิอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านด้วยขอให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทเสียสละขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและเชื่อว่าหลายท่านยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้ท่านมาช่วยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุให้เร่งทำผลงานพร้อมระบุว่าทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะตนเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนนายอนุทินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายตนพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
1: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
0: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่4กันนะคะสุขกายตายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับที่พี่คอนกรีตสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

มทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำค่ะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณนะคะโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดค่ะและแพ็กเกจการเช่าเวลาโทร02 201 6512และ0894990909ค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Station M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ว่าเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แถมฟรีอีก1นะคะโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: ารุมจวกภูมิใจไทยเกี่ยวหัวสวลั่นคนเชื่อก็มีเผยผบ.ตร.ตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพักโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐจ่อคว่ำบาตรเกี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพักโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเดชเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสวนสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุด

0: ไลท์ของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้ให้ความสำคัญคือการดำเนินการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือเป็นดาวเคราะห์แล้วก็แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่สมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยเกิดขึ้นโดยระบบหรือธรรมชาติก็คงจะไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องน่าอนาจใจมากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันคือการมาโกงบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกโดยปปง.มีการยึดทรัพย์มากกว่า380ล้านแต่ไม่หมดเท่านี้นอกจากนี้ยังพูดด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขยายผลภายนอกมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่นะคะปลัดมหาดไทยก็สั่งให้ออกจากราชการต้องสั่งนะคะว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็จะต้องไปดูกันให้อย่างชัดเจนเข้มงวดค่ะไม่ต้องไปเกรงกลัวใครต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานเปรียบทุกคนเป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองมาอยู่ที่นี่3ปีต้องเกรงใจกันบ้างนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองดังนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดไว้หลากหลายประเด็นนะคะระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตอนหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกระดูกบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานนะคะตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่

0: ายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวบภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.แม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
1: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ 12:10 นในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Encore Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนายวรภักดิ์ธัญมงคลนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรภักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภักดิ์บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อได้จริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดี1ค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดี1ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อได้จริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
2: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจน นสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก data center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติพบว่ามี data center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี data center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
1: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อได้จริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะและนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลน้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2พื้นที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติ ติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรนั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติจากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27 คนเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9 คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15 คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นตอของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกัน

เจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ตรวจสอบระบบต่อระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายใน

0: บริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คพ.ตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคพ.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่า เรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะมีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดสุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินสุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำให้เด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวประมาณ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารน็อกดาวน์หรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75ถึง 4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่า ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะนายวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจาก

0: การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโกดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่ส่วนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตอร์เต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตอร์เต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตอร์เต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับรายการที่จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่ดีเจของแต่ละพื้นที่ได้นำเรื่องราวข่าวสารส่งมาให้กับอสมทระนองนะคะซึ่งก็มีเจ้าป้าดีเจวรรณานะคะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองสำหรับตลอดสัปดาห์นี้เราอยู่กันยาวๆไปจนถึงวันเสาร์เลยรวมไปถึงรายการข่าวเยาวรุ่นรายการแดนดินถิ่นใต้ด้วยนะคะซึ่งรายการปักใต้บ้านเราเนี่ยก็เป็นรายการที่ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะมาดูที่จังหวัดระนองก่อนนะคะพร้อมกับจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเริ่มที่ระนองก่อนนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็มีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานสำหรับการเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569นะคะซึ่งก็มีนายพงศักดิ์รักดีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดนะคะรวมไปถึงผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยนายพงศักดิ์รักดีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืดได้กล่าวถึงการจัด กิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้เป็นที่แพร่หลายสร้างความตื่นตัวและพัฒนาความสนใจกีฬาของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชนและประชาชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติดรวมทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเคารพกฎกติกาการแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะส่วนทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะและความสามารถด้านกีฬาตลอดจนการทำงานรวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดซึ่งก็ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างสุขภาพที่ดีความสามัคคีและเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนก็มีการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะก็มีรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน12ปีมีทั้งหมด12ทีมรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน15ปีมีจำนวน12ทีมรุ่นประชาชนอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปมี8ทีมรุ่นประชาชนภายในอำเภอกระบุรีมี15ทีมแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไป15ทีมค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมสำหรับการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนนะคะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดประจำปี2569ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดนะคะก็ใช้กีฬานะคะนำพาให้เราได้ห่างไกลยาเสพติดได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้มีการสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลน้ำจืดนะคะของจังหวัดระนองซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีนั่นเองนะคะไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาในเวลา 9:30 นนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วย งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากห้องประชุมราชบพิตรชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยซึ่งในที่ประชุมก็มีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจำนวน8คณะพร้อมได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดนอกจากนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างสูงสุดค่ะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
0: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นตัวปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: านเรากันต่อนะคะไปสงขลากันบ้างค่ะสงขลาก็เดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นด่านชุมชนจัดการความเร็วพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอติดตามข่าวนี้นะคะจากดีเจลักษณัยอสมท.สงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นด่านชุมชนจัดการความเร็วพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอนายโสพลทองใสผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสริมในการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาครั้งที่3/2569ในห้องประชุม CEO ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมเน้นการขับเคลื่อนด่านชุมชนในระดับตำบลหมู่บ้านและชุมชนควบคู่มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และเร่งดำเนินการด้านกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ก่อนเทศกาลปีใหม่2570ขณะที่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลอุบัติเหตุจากหน่วยงานต่างๆเป็นฐานข้อมูลเดียวกันสำหรับนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยสปท.จังหวัดสงขลาควรผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ10รถขมพร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับซึ่งพบอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนบริเวณถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลาจึงเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อป้องปรามและลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนขณะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนลดพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยจราจรและโรงเรียนปลอดภัยทุกมิติเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกลดจุดเสี่ยงในโรงเรียนและปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่นักเรียนครูบุคลากรสถานศึกษาและชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารายงานความคืบหน้าโครงการรถโดยสารสาธารณะ EV Bus ซึ่งอยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้ประกอบการโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเขตอำเภอหาดใหญ่ภายในเดือนตุลาคมนี้และในเขตอำเภอเมืองสงขลาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2570ขณะที่แขวงทางหลวงสงขลาที่1รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางข้ามบริเวณแยกคลองนกกระทุงอำเภอบางกล่ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านในพื้นที่รวมถึงมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อบูรณาการข้อมูลและการทำงานของทุกหน่วยงานนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องลักษณัยเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยด้วยนะคะจากอสมท.สงขลานะคะก็ยังคงเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็เน้นในเรื่องของด่านชุมชนจัดการความเร็วนะคะพร้อมผลักดันสปท.ระดับอำเภอนะคะไปที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะขนเยาวชนชายแดนใต้สืบสานศิลป์ไทยใต้พระเมตตากรมสมเด็จพระเทพทรงทอดพระเนตรการแสดงขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทสร้างความปลื้มปิติแก่เยาวชนและประสบนิกรปัตตานีอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ 14:15 ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการเสริมพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทซึ่งจัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีนางพาติมะสติยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางสาวราณีอิตรัตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสมเกียรติแก้วมาลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีพันเอกพิเศษชุติเดโชรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนราชการตลอดจนประสบนิกรจังหวัดปัตตานีก็เฝ้ารับเสด็จนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ถวายพระราชสักการะพระบรมรูปพระราชบิดาณบริเวณหน้าพระบรมรูปพระราชบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ศึกอินทรชิตต่อนาคบาทนะคะซึ่งก็มีเยาวชนที่เข้าร่วมจำนวน112คนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและมุ่งปลูกฝังวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนหลังจากที่จบการแสดงนะคะได้พระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะทำงานและคณะนักแสดงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะทั้งนี้กลุ่มเยาวชนขวนปัตตานีก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552จากการสนับสนุนของนายอนุศาสตร์สุวรรณมงคลหลังได้เห็นกลุ่มนักเรียนที่สนใจแล้วก็ได้รับการฝึกซ้อมโขนจากครูโรงเรียนบ้านสบารังจึงเกิดแนวคิดสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่เรียนรู้และแสดงโขนได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพัฒนาเป็นโครงการโขนเยาวชนชายแดนใต้โดยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงการได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลามีเยาวชนผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนแล้วกว่า 2,000 คนค่ะ

0: นาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปจังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่4โดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะก็เป็นประธานสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทสรุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่4ประจำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัดที่โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาและโรงเรียนสวีวิทยารวมทั้งสิ้น4รายในการลงพื้นที่นะคะคณะกรรมการก็ได้มีการติดตามผลด้านการเรียนความประพฤติการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุนพระราชทานทุกรายเพื่อสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นไปตามระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์3ด้านหลักนะคะก็คือด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนที่ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่า3และด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างมีวินัยพร้อมกับมีการจัดทำรายงานผลการเรียนและความประพฤติส่งในทุกภาคเรียนนะคะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดตรังค่ะเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมุ่งคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งจากยาเสพติดอย่างปลอดภัยโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะนายจักริจรัชนีกุลปลัดจังหวัดตรังก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งอันเกิดจากการใช้ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปกครองตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ก็เข้าร่วมการฝึกอบรมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับทักษะขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งจากอาการทางจิตเวชเนื่องจากการใช้ยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักยุทธวิธีสากลพร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับอำเภอและตำบลด้วยการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายจักรพงษ์รัชนีกุลปลัดจังหวัดตรังได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดตรังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามแนวทางสีตรังโมเดลและแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดซึ่งก็เป็นการเพิ่มทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก็จะช่วยให้การควบคุมสถานการณ์วิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะมาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่นะคะบ้านชาบัดหรือว่าชาบัดเฮาส์ป่าตองค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านย้ำทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นะคะโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะกิจกรรมรวมถึงประเด็นด้านกฎหมายความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบจากสถานที่จริงเพื่อให้ทราบว่ามีการใช้สถานที่และดำเนินกิจกรรมในลักษณะใดรวมถึงตรวจสอบการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดก็จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วมีความเหมาะสมกับพื้นที่สำหรับชาบัดเฮาส์นะคะโดยทั่วไปก็ใช้สำหรับการประกอบศาสนกิจการสวดมนต์การเรียนรู้ศาสนายิวและกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาอย่างไรก็ตามกิจกรรมแต่ละประเภทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันจึงต้องมีการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายมนชัยแซ่เล่าผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในทุกประเด็นก่อนที่จะพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะมากันที่จังหวัดต่อไปนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการจัดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนคร 15-24 กันยายนนะคะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยเมื่อวันนี้นะคะ16กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นค่ะที่ลานอเนกประสงค์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่5สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสำหรับการเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งก็มีพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดพัทลุงพัฒนาการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานผู้ประกอบการก็เข้าร่วมงานนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 2,121 รายมีผลิตภัณฑ์ 4,749 ผลิตภัณฑ์และในปี2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงวันที่15กันยายน2569สามารถที่จะสร้างรายได้รวมกว่า 4,008 ล้านบาทก็สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและเกษตรกรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะงานก็มีตั้งแต่วันที่15ถึง24กันยายนนะคะมีผู้ประกอบการจากหลายจังหวัดค่ะนำสินค้าจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากนครศรีธรรมราชชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์สมุทรสาครตรังภายในงานก็มีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้า ฟ้ามีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีกิจกรรมบนเวทีตลอดงานนะคะก็ไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนคร15ถึง24กันยายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้หมดเวลาละค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่กับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุก็ติดต่อได้ที่นักจัดรายการที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าใหม่นะคะวันนี้ก็จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่หากจะต่อสายพูดคุยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายหากตนได้มีโอกาสพูดคุยก็จะพูดประเด็นประเทศไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการเก็บกวาดทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันคลอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันคลอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีฟหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะกับจ๊ะจ๋ากฤษณิภานิลเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคบ่ายนะคะ13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะโหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมีผู้ร่วมรายการนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงนะคะผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะคุณณัฐวราศรีทองสุขนะคะนิติกรปฏิบัติการนะคะวันนี้ก็จะมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงนำมาให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันด้วยนะคะในส่วนของก็เรียกว่าอะไรนะสปก
1: ใช่
0: สปกด้วยนะคะที่หลายคนแบบว่าทราบกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหลายๆหัวข้อที่ได้บอกกันนะคะในช่วงแรกก็ต้องแบบขอสวัสดีกันก่อนนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำในส่วนของหน่วยงานนะคะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะว่ามีบทบาทมีหน้าที่หรือว่าการทำงานหลักๆนะคะเป็นแบบไหนคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะนางสาวณัฐวราศรีทองสุขนะคะตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการค่ะจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงนะคะในส่วนของสปกค่ะสำหรับภารกิจของสปกนะคะโดยหลักแล้วสปกเนี่ยจะเป็นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะเพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะโดยสปกเนี่ยจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพค่ะรวมถึงเป็นการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ด้วยทีนี้นอกจากการจัดที่ดินแล้วค่ะสปก.ก็ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมค่ะช่วยเหลือด้านการผลิตปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยภารกิจของสปก.ค่ะจะแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆด้วยกันค่ะด้านที่1คืองานจัดที่ดินงานจัดที่ดินก็จะเป็นการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินนะคะหรือมีที่ดินไม่เพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีที่ดินไว้สำหรับการประกอบอาชีพและสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมโดยสปก.จะดำเนินการปฏิรูปที่ดิน2ประเภทค่ะได้แก่ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนซึ่งขอพูดในส่วนของที่ดินเอกชนก่อนนะคะที่ดินเอกชนเนี่ยสปก.เนี่ยจะจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินมาจัดสรรแก่เกษตรกรนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่ในส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะจะไม่มีการดำเนินการในที่ดินเอกชนดังนั้นหลักๆที่เราดำเนินการก็จะเป็นในส่วนของการจัดที่ดินของรัฐให้แก่เกษตรกรที่ดินของรัฐเนี่ยสปก.จะเริ่มจากการสำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิ์ค่ะเพื่อนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรได้เช่าซื้อหรือเข้าทำประโยชน์โดยเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ตามกฎหมายเช่นจะได้รับเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่เรียกว่าสปก. 4/01 ค่ะที่ดินของรัฐเนี่ยจะได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมสภาพแล้วที่จำแนกเป็นที่จัดสรรตามมติของคณะรัฐมนตรีที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมถึงที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรค่ะซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการและมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้วสปก.จึงจะนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรต่อไปค่ะทีนี้ในส่วนของด้านที่2ค่ะด้านที่2นี่คือเป็นเกี่ยวกับงานพัฒนางานพัฒนาค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะเช่นการก่อสร้างหรือการปรับปรุงถนนเกี่ยวกับการคมนาคมและรวมถึงการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำค่ะเพื่อการอุปโภคบริโภคก็ถือเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วยแล้วก็ในด้านสุดท้ายคือด้านที่3ค่ะคืองานเพิ่มรายได้ก็จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตรรวมถึงการสนับสนุนเรื่องสินเชื่อปัจจัยการผลิตและการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ครบทุกด้านเลยนะคะปกติถ้าแบบว่าฟังว่าปฏิรูปที่ดินสปก.นี่ก็คือจะแค่แบบ เกี่ยวกับที่ดินอย่างเดียวแบ่งเขตหรือว่าแบ่งเรื่องแบ่งที่ดินให้ทำกินเราจะทราบแค่นั้นเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราไม่เคยได้จัดสรรที่ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: คนภายนอกอะนะก็เราก็จะทราบกันแค่ว่าได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินนะคะแต่ว่าในส่วนของอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณณัฐวราแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพิ่มรายได้แล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของบทบาทและภารกิจนะคะวันนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางสปกก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยในเรื่องการแจ้งการถือครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะต่อสปกนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย
1: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นก็คือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มแรกก็คือจะเมื่อปีพ.ศ.2566นะคะก็คือได้มีระเบียบข้อ62ขึ้นว่ามีใครอย่างเช่นได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ให้มาแจ้งต่อสปก.ซึ่งจะต้องเป็นการทำประโยชน์ก่อนวันที่9ธันวาคม2566แต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะเมื่อปี2566ค่ะได้มีระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือการตกทอดมรดกสิทธิ์ทางการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินพ.ศ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะฉบับที่3พ.ศ. 2568ค่ะได้บัญญัติไว้ว่าตามข้อ12อะค่ะแก้ไขจากเดิมว่าผู้ใดที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่สปก.ได้จัดให้แก่เกษตรกรแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดก่อนวันที่9ธันวาคม2566นะคะให้มาดำเนินการแจ้งการครอบครองที่ดินกับสปก.จังหวัดภายในวันที่9ธันวาคม2570นะคะเพื่อรับสิทธิ์โดยการเช่าที่ดินตามกำหนดในระเบียบนี้ค่ะก็คือถ้ากล่าวโดยสรุปอะค่ะว่าจากเดิมมันจะหมดเขตเมื่อปีที่แล้ว9ธันวาคม2568นะคะแต่ว่าทีนี้ก็ตามระเบียบใหม่ก็คือข้อใหม่นี้ก็คือได้มีการขยายระยะเวลาการแจ้งการครอบครองที่ดินค่ะกรณีที่มีผู้ที่ได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ดินนะคะก่อนวันที่9ธันวาคม2566ให้เข้ามาดำเนินการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อสปก.จังหวัดภายในวันที่9ธันวาคม2570ค่ะก็คือจะสิ้นสุดภายในปีหน้าค่ะก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวพัทลุงว่าใครที่ได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินนะคะก่อนในที่ดินสปก.ก่อนวันที่9ธันวาคม2566นะคะก็ให้เข้ามาแจ้งการถือครองค่ะทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอนะคะคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเนี่ย1เลยจะต้องเป็นเกษตรกรตามกฎหมายของสปก.ค่ะ2มีสัญชาติไทยแล้วก็บรรลุนิติภาวะนะคะ3ตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะต้องมีที่ดินทุกประเภทไว้ในครอบครองไม่เกิน50ไร่ค่ะเมื่อรวมกับที่ดินแปลงที่จะรับด้วยข้อ4นะคะต้องไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาข้อ5ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการและข้อ6นะคะไม่มีประกันสังคมมาตรา33นะคะถึงจะรับที่สปก.ได้ค่ะทีนี้ในการยื่นคำขอค่ะจะมีพยานหลักฐานหลักๆด้วยกัน2 อย่างนะคะ1เลยคือพยานเอกสารที่จะต้องเตรียมมาในการแจ้งการถือครองนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ให้นำใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยนะคะแล้วก็นำใบสปก. 4/01หรือสำเนาใบสปก.ค่ะมายื่นด้วยนะคะในกรณีที่สูญหายหรือว่าอยู่กับธกส.เนาะส่วนในส่วนของข้อ5ก็คือสัญญาซื้อขายสัญญาเงินกู้เอกสารเสียภาษีบำรุงท้องที่อย่างเช่นพ.บ.ท.5ค่ะหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งมอบการถือครองและทำประโยชน์ค่ะ แล้วก็ในส่วนของพยานบุคคลนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าควรที่จะมีพยานบุคคลในการที่จะมาด้วยนะคะก็หนึ่งเลยผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจากสปกนะคะหรือเราจะเรียกว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบสปกหรือคู่สมรสบุตรหรือทายาทของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินไปนะคะ2พยานผู้ถือครองแปลงข้างเคียงหรือใกล้เคียง3ผู้ปกครองท้องที่แห่งที่ที่ดินตั้งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสารวัตรกำนันก็ถือว่ามาให้ถ้อยคำกับทางสปกได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ข้อ4บุคคลอื่นๆอย่างเช่นผู้รับจ้างทางการเกษตรในที่ดินแปลงที่ตัวเองได้ซื้อมาผู้รับซื้อผลผลิตหรือผู้ที่ได้ขายช่วงไปแล้วค่ะทีนี้ในส่วนของผลต่อ

0: ้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแจ้งนะคะซึ่งมีการขยายเวลามาแล้วก็ณตอนนี้ก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
0: ใช่ค่ะก็ให้รีบมาแจ้งก่อนที่จะหมดระยะเวลาค่ะ
1: มิฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินรายใหม่ตามข้อ12ค่ะเขาก็ผู้ยื่นคำขอเนี่ยจะได้รับการจัดที่ดินโดยรับสิทธิ์การเช่านะคะกับสปก.นะคะโดยอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามที่สปก.ประกาศกำหนดนะคะโดยปกติแล้วจะถ้าเกิดว่าที่ดินแปลงที่ซื้อมาเนี่ยไม่เกิน15ไร่ก็จะอยู่ในอัตราไร่ละ100บาทต่อไร่ต่อปีค่ะเราคิดเป็นต่อปีทีนี้ผู้ยื่นคำขอซึ่งได้รับการจัดที่ดินต้องยินยอมรับภาระหนี้สินที่ค้างชำระกับสปก.หรือหนี้สินที่สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการกับสปก.ค่ะเฉพาะต้นเงินที่เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะหรือเกษตรกรเดิมได้นำหนังสือสปก.เนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมเงินนะคะตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดที่ดินไปก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่เกษตรกรเดิมเนี่ยเอาใบสปก.เข้าธกส.ทีนี้ถ้าเป็นในกรณีนี้ค่ะถ้าเกิดมาแจ้งข้อ12การรับการจัดที่ดินก็อาจจะต้องรับในส่วนของต้นเงินไปด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง
1: แต่ว่าค่าเช่าก็ถูกแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่เหมือนกับว่าเป็นการแบบเหมือนถ้าพูดถึงก็เหมือนเป็นการซื้อขายที่ดิน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นการซื้อขายที่ดิน
1: แต่ว่าในราคาที่แบบถูกกว่าปกติแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของที่ดินของสปก.แล้วก็สามารถที่จะไปทำกินได้ด้วยแล้วก็ได้รับการส่งเสริมต่างๆกันไปด้วยนะคะในพื้นที่นั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรเขาที่มีอยู่ในเขตดินนะคะอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในพื้นที่ของสปก.แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปยื่นในช่วงเวลาที่ได้ขยายนี่ล่ะคะ
0: ไม่ไปยื่นในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายนะคะหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการขยายระยะเวลาต่อแล้วเราทราบว่าได้มีการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องสู่ดำเนินการอาจจะต้องดำเนินคดีในส่วนนี้แล้วก็เจ้าของสิทธิ์เดิมเนี่ยก็อาจจะต้องถูกสั่งสิ้นสิทธิ์แล้วก็ต้องเพิกถอนใบสปก.ออกไปด้วยที่ดินมันจะกลับคืนสู่สปก.
1: แล้วก็จะมีการจัดสรรให้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่าที่ดิน
0: ไม่แล้วค่ะก็ทางสปก.ใช่ค่ะก็อาจจะนำไปจัดให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีกับสปก.ไว
1: ้
0: เพราะว่าสปก.ก็จะมีการขึ้นบัญชีขอที่ดินทำกินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็รีบเลยนะเยอะไหมคะพัทลุง
0: เยอะอยู่นะคะถ้าข้อ12ที่มีคนมาแจ้งอะค่ะช่วงนี้ก็รวมๆแล้วตั้งแต่ที่เริ่มรับแจ้งจนถึงตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 1,600 กว่าคำร้องแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ดำเนินการจัดไปบ้างแล้วจัดที่ดินให้ไปบ้างแล้วบางส่วน
1: ส่วนใหญ่นี่ก็ยังคงเป็นรักษาที่ดินไว้ของเราแต่แค่ยื่นเอกสารเฉยๆยื่นในส่วนของสิทธิ์
0: หมายถึงว่าข้อตามข้อ12ที่มีคนมายื่นคำขอไว้ใช่ไหมคะก็คือเขาอาจจะซื้อที่ดินมาพอซื้อที่ดินมาเสร็จปุ๊บเขาเห็นคือไอ้กฎหมายตัวนี้ค่ะมันต้องเริ่มมาจากการที่ทางมันเป็นเหมือนคล้ายๆกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะคือที่ดินสปก.เขาไม่ให้ซื้อขายแต่ว่ากฎหมายตัวนี้ค่ะออกมาให้ว่าคนที่ได้ทำการถือครองที่ดินก่อนวันที่9ธันวาคม2566ซึ่งเกษตรกรบางคนเขาอาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องขายที่ดินไป อย่างเช่นเพื่อดำรงชีพของตัวเองเพื่อว่าเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขายไปทีนี้ผู้ที่ได้ถือครองในที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็ให้มาแจ้งการถือครองแล้วก็ทางสปก.เนี่ยจะได้จัดที่ดินให้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์การเช่ากับสปก.
1: กำลังคิดตามอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในช่วงที่สมมติว่าช่วงนี้ค่ะผู้ที่ถือครองก็อาจจะแบบเหมือนเสียชีวิตแล้วก็ทีนี้ใครจะต้องมายื่นต
0: ่อในกรณีที่เป็นที่ดินที่ทำประโยชน์เองไหมคะหรือว่ายังไม่ได้ขายอะไรแบบนี้

0: ใช่ไหม
1: ตั้งทั้งสองกรณีเลย
0: ถ้าเกิดว่ากรณีแรกที่ขายไปแล้วสมมติว่าขายไปแล้วทีนี้ค่ะเราก็จะต้องมาดูพยานหลักฐานอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องยื่นพยานหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคลว่าได้มีการขายไปแล้วขายไปเมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้มันจะเป็น
1: ดินข้างเคียง
0: ใช่ใช่ค่ะพยานรวมถึงพยานบุคคลแปลงข้างเคียง
1: ค่ะ
0: อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเจาะจงเราจะมานั่งดูพยานเอกสารอีกทีนึงว่าเราสามารถจัดที่ดินให้กับคุณได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่เกษตรกรยังทำประโยชน์อยู่แต่เสียชีวิตโดยที่คนที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นทายาทอย่างเช่นเป็นคู่สมรสหรือว่าเป็นลูกยังทำอยู่ในแปลงยังไม่ได้ขายนะคะอันน
1: ี้
0: คือในกรณีที่ยังไม่ขายแต่ว่าเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตไปในกรณีนี้ก็ให้มาทำเรื่องรับมรดกสิทธิ์ค่ะรับมรดกสิทธิ์กับสปก.การรับมรดกสิทธิ์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกทีนี้เราก็ต้องมาไล่ดูว่าลูกเนี่ยมีกี่คนแล้วที่ดินแปลงนี้ทายาททั้งคู่สมรสทั้งลูกเนี่ยจะแบ่งการทำประโยชน์กันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งรับไปอันนี้ก็ทางก่อนที่จะมาทำเรื่องรับมรดกอะค่ะเขาจะต้องคุยกันก่อนภายในครอบครัวตกลงกันก่อนแล้วก
1: ็
0: ถึงจะมาทำเรื่องรับมรดก
1: ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการแจ้งการถือครองด้วยนะคะแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ต่างๆกันด้วยคราวนี้มาถึงหน้าที่ของเกษตรกรนะคะผู้ที่รับมอบที่ดินที่จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติอะไรบ้างคะ
0: โอเคค่ะหน้าที่ของเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้รับมอบที่ดินไปแล้วค่ะไม่ว่าจะได้รับการจัดที่ดินจากการได้รับสิทธิ์โอนสิทธิ์นะคะมรดกสิทธิ์หรือการขอรับการจัดที่ดินรอบแรกหรือจะเป็นการแจ้งการถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบข้อ12ค่ะมีหน้าที่ตามกฎหมายของสปก.นะคะ1เลยต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถและไม่นำที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขายให้เช่าหรือให้เข้าทำประโยชน์หรืออื่นๆค่ะในลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้ก็อีกข้อนึงก็คือคนที่ได้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรไปนะคะก็จะยังไม่สามารถเปลี่ยนมือสละสิทธิ์หรือกระทำการอื่นใดให้กับบุคคลอื่นได้นะคะภายใน2ปีนับแต่วันที่ออกโฉนดเพื่อการเกษตรแต่ถ้าเกิดว่าได้โฉนดเพื่อการเกษตรไปแล้วแต่มีความประสงค์อยากจะโอนให้กับทายาทไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องหรือทายาทอื่นๆก็ไม่ต้องรอ2ปีก็สามารถทำได้เลยนะคะทีนี้ข้อ2ค่ะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินนะคะจนเป็นเหตุให้ดินเสื่อมสภาพแก่การทำการเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสปก.นะคะเช่นลักลอบขุดดินโดยทุจริตค่ะเป็นเหตุให้ดินเสื่อมสภาพและไม่สามารถทำการเกษตรได้ค่ะข้อ3นะคะต้องไม่ขุดบ่อเพื่อการเกษตรเกินร้อยละ5ของเนื้อที่ที่ได้รับมอบนะคะและเมื่อขุดดินแล้วต้องไม่นำดินออกจากที่ดินค่ะข้อ4นะคะไม่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆปลูกสร้างได้เฉพาะยุ้งฉางที่อยู่อาศัยโรงเรือนเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเช่นโรงเก็บผลผลิตข้อ5ดูแลรักษาหมุดและหลักเขตที่ได้รับมอบมิให้เกิดความชำรุดหรือเสียหายหรือห้ามเคลื่อนย้ายนะคะข้อ6ก็คือไม่สร้างความเสียหายต่อการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นอย่างเช่นไม่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรแปลงข้างเคียงข้อ7นะคะต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ข้อ8คือปฏิบัติตามข้อสัญญากู้ยืมเงินที่ได้ทำไว้กับสปก.ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่รับมอบที่ดินแล้วก็ข้อควรที่จะปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะรักษาที่ดินนี้ไว้ด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริ งด้วยไหมคะ
0: ทุกปีเราจะมีรายชื่อที่เราจะต้องลงไปตรวจสอบที่ดินอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีรายชื่อมาจากทางส่วนกลางเพื่อที่จะลงไปสำรวจว่าในที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีใครทำประโยชน์อยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นแปลงนี้เนี่ยเหมือนเจ้าของที่อาจจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่า ปรากฏว่าแปลงเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยแต่ในฐานข้อมูลเนี่ยมันขึ้นเสียชีวิตแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเราก็จะต้องลงไปเพื่อที่เราจะได้ดูว่าหนึ่งเลยการทำประโยชน์ทายาทเขาทำอยู่หรือเปล่าสองได้ขายไปแล้วหรือยังถ้าเป็นในกรณีที่ทายาทยังทำอยู่อะค่ะแบบนี้เราก็จะได้บอกให้กับทายาทได้ทราบว่าต้องมาทำเรื่องรับมรดกสิทธิ์ตามที่บอกไปข้างต้นนะคะตอนแรกว่าการรับมรดกสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเขาทำอยู่ก็ต้องให้ลูกเขามาทำเรื่องรับมรดกเขาก็จะได้ใบสปกไปเป็นสิทธิ์ของลูกเขาต่อในการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าขายไปแล้วถ้าขายไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็จะต้องมาดูว่าขายไปเมื่อไหร่ขายไปก่อน9ธันวาคม2566เราก็จะบอกให้ผู้ที่ทำประโยชน์อยู่ค่ะมาแจ้งกับทางให้เข้ามาแจ้งกับทางสปกจังหวัดว่าในที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้ขายไปแล้ว
1: แล้วที่ดินที่ดินของสปกค่ะที่ให้พี่น้องเกษตรกรไปทำกินเราสามารถที่จะแบบสร้างบ้านที่อยู่อาศัยภายในนั้นได้ไหมคะ
0: สร้างได้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องสร้างตามสมควรในคำว่าสร้างตามสมควรเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูอีกว่าในเนื้อที่สมมติเนื้อที่5ไร่คุณจะสร้างบ้านถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ค่ะแต่ว่าทีนี้เราก็จะดูว่าบ้านเนี่ยกี่หลังถ้าเกิดว่ามีหลังที่2งั้นแสดงว่าหลังที่2เนี่ยคุณให้ใครอยู่หลังแรกคุณอาจจะอยู่เองหลังที่2คุณอาจจะมีความจำเป็นในการให้ลูกอยู่เพื่อที่จะดูแลพืชผลทางการเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะไอ้นั้นเราจะต้องมานั่งพิจารณาอีกทีนึง
1: สามารถทำได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะทำ
1: แต่ก็ต้องมีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรไปด้วยอยู่ในพื้นที
0: ่ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการต่อสัญญาไหมคะในแต่ละปีมันจะมีค่าเช่าด้วยนี
0: ่ไม่ค่ะค่าเช่าอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณมาแจ้งตามข้อ12
1: ค
0: ุณจะได้รับสิทธิ์การเช่าแต่ถ้าในปกติอะใบสปกค่ะใบเหลืองๆสปก 4/01 อ่ะมันไม่มีค่าเช่าอะไรอยู่แล้วไอ้นั้นคุณได้รับสิทธิ์จากสปกไปเลยแต่คนที่ได้รับสิทธิ์การเช่าค่ะเนื่องจากว่าเจ้าของที่เดิมอ่ะเขาเอาใบสปกค่ะสีเหลืองที่เราได้จัดให้กับคุณอ่ะไปขายให้กับบุคคลอื่นทีนี้บุคคลอื่นนะคะที่มาแจ้งข้อ12เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์การเช่าไปมันคนละกรณีกันสปกก็จะมีทั้งสัญญาเช่ามีหนังสือไอ้นี่ค่ะหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้วก็โฉนดเพื่อการเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะมันถามว่ามันคือการอนุญาตเหมือนกันไหมมันคือการอนุญาตให้คุณเข้าทำประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า
1: คนละแบบกัน
0: คนละแบบก
1: ัน สัญญาก
0: ันใช
1: ่แล้วมีโอกาสนะคะที่แบบว่าบุคคลที่เขาเช่าแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าได้ถือครองได้ถือครองเป็นแบบอีกแบบมีโฉนดอะไรแบบนี้
0: ถ้าไอ้นี้ตามระเบียบของสปก.ยังไม่มีนะคะก็คือถ้าเราต้องเดินตามระเบียบข้อ12ไปก่อนก็คือคุณจะได้รับสิทธิ์การเช่าเพื่อเกษตรกรรมไปค่ะก็คือตอนนี้ในแนวทางก็ยังไม่ได้มีว่าในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใบสปก.ได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยถ้าคุณมาแจ้งเรื่องข้อ12นี่ค่ะการรับสิทธิ์การเช่าของคุณนะอย่างน้อยก็ทางสปก.อนุญาตให้คุณโดยตรงจะได้ไม่ต้องไปแอบๆในการทำประโยชน์กันอยู
1: ่โอเคน่าจะรู้เรื่องแล้วอันอื่นมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแจ้งถึงพี่น้องเกษตรกรไหมคะ
0: ก็จะมีในส่วนอีกเรื่องนึงอะค่ะที่อยากแจ้งให้พี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับสปก.4/01ไปนะคะในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดว่าทราบว่าตัวเองเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพต่อสปก.จังหวัดนะคะในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ประสงค์จะทำการเกษตรในที่ดินหรือประสงค์ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะคะต้องแจ้งให้สปก.จังหวัดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพภายใน60วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงอาชีพโดยยื่นคำขอโอนสิทธิ์ในที่ดินให้แก่คู่สมรสบุตรหรือเครือญาติค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงอาชีพไปแล้วไม่มาแจ้งต่อสปก.นะคะแล้วสปก.เนี่ยมาทราบในภายหลังสปก.ก็จะดำเนินการสั่งสิ้นสิทธิ์การทำประโยชน์เนื่องจากว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติค่ะเพื่อที่สปก.เนี่ยจะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไปก็อันนี้อยากฝากบอกพี่น้องถ้าเกิดว่าใครที่มีสปก.แล้วสปก.เนี่ยยังเป็นชื่อของตัวเองอยู่แต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ย อย่างเช่นได้เป็นพนักงานบริษัทแล้วอยู่ในประกันสังคมมาตรา33หรือว่าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเป็นพนักงานลาดเป็นลูกจ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีใบสปกอยู่ด้วยที่เป็นชื่อของตัวเองก็แนะนำว่าให้มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพต่อสปกจังหวัดค่ะภายใน60วัน
1: แล้วเราจะได้ครอบครอง
0: ก็พอมาแจ้งเปลี่ยนแปลงอาชีพอะค่ะแล้วก็ทีเนี้ยในตอนที่มาแจ้งเปลี่ยนแปลงอาชีพอะค่ะก็คือให้มาทำเรื่องโอนสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองค่ะให้กับอย่างเช่นอาจจะฝากไว้กับพ่อแม่หรือว่าลูกหรือพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะที่เขามีคุณสมบัติก็คือไม่ได้มีงานประจำหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเมื่อไหร่ก็อาจจะอย่างเช่นถ้าฝากไปให้พ่อก็เดี๋ยวค่อยให้พ่อโอนกลับคืนมาให้ตัวเองตอนที่มีคุณสมบัติ
1: ค่ะจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะให้ทำกินเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเป็นราชการแล้วเราก็มีในส่วนของเหมือนค่าครองชีพแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรก็คือได้ไปสร้างมูลค่าในพื้นดินของสปกด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาชีพหลังอยู่แล้วอาจจะแบ่งที่ดินให้เพื่อนทำกินบ้าง อะไรประมาณนี
0: ้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นการพอมาแจ้งเปลี่ยนแปลงอาชีพก็อาจจะโอนกลับคืนไปให้แม่เหมือนเดิม อะไรแบบนี้ค่ะให้แม่ได้ถือครองไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมีคุณสมบัติเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับเข้าไปทำกิน
1: ช่วงเกษียณนะก็กลับไป
0: ใช่ถ้าเป็นข้าราชการก็คือเกษียณค่ะตอนเกษียณ
1: เกษียณก็กลับไปทำกินกันต่อนะคะมีแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะหรือว่าผู้ที่ถือครองเขาอาจจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปตรงไหนได้บ้าง
0: สามารถไปที่สปกจังหวัดพัทลุงนะคะจะอยู่หลังเทคนิคเลยอยู่ติดกับสถานีดับเพลิงนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะสามารถเข้าไปได้ตลอดในวันและเวลาทำการของราชการเลยค่ะ
1: เวลายื่นเอกสารก็ไปยื่นที่เดียวกันด้วยค่ะ
0: ที่เดียวกันเลยค่ะรับอยู่ที่นั่นที่เดียวค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมเอกสารไว้พร้อมนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยก็ไปถามในคราวเดียวกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะเคยมีแบบเพื่อนเคยโทรมาถามเหมือนกันเหมือนพ่อชื่อพ่อถือครองอยู่แล้วก็คราวนี้ก็ เสียชีวิตไปแล้วทีนี้จะต้องทำไงต่ออะไรประมาณนี้ค่ะที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือถามเผื่อไปเลยนะคะเผื่อว่าเขาจะไปทำต่อยังไงเพื่อที่จะมาเป็นชื่อของตัวเขาเอง
0: ก็ถ้าเกิดว่าเป็นในการรับมรดกอะค่ะหลักๆเลยคุณต้องเตรียม1เลยใบสปก2ใบมรณะของเจ้าของที่เดิมแล้วก็ทีนี้ก็ต้องไล่ว่าเจ้าของที่เดิมเนี่ยมีคู่สมรสไหมเพราะว่าคู่สมรสคือจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกคนแรกแล้วถัดมาก็จะเป็นลูกแล้วก็ถึงจะค่อยเป็นพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าในที่ดินแปลงนี้มีคู่สมรสเขาบอกว่าอาจจะภรรยาของผู้ตายไม่เอาอยากให้ลูกก็เราจะให้เซ็นสละสิทธิ์ก็คือในวันที่มาทำเรื่องคุณจะต้องมาด้วยก็คือเอกสารหลักๆที่ต้องเตรียมก็จะมีใบสปก.ใบมรณะนะคะแล้วก็มีสำเนาหรือเอาตัวจริงมาก็ได้ค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะของผู้รับที่ดินแล้วก็ผู้สละสิทธิ์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสำเนาทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้ค่ะก็เอามายื่นหลักๆเราจะใช้อยู่แค่นั้นเราจะได้เชื่อมการเป็นทายาทให้ถูกว่าคุณเป็นทายาทกันจริง
1: ๆค่ะแล้วถ้าเกิดผู้ถือครองเขามีอาชีพ2อาชีพล่ะ
0: อย่างเช่น
1: มีงานประจำด้วยแล้วก็ทำเกษตรด้วยนี่ถือครองได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีใช่ค่ะ
1: พยายามแล้ว
0: ถ้าเกิดว่ามีงานประจำอันนี้คือไม่ได้จริงๆ
1: ไม่ได้จริงๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเป็นเกษตรกรอย่างเดียว
0: ใช่
1: แบบว่าวันนี้ก็มีงานประจำเช้าก็จะไปรดน้ำผักอะไรแบบนี้ไม่ได้เลย
0: ใช
1: ่พยายามเลี้ยงให้แล้วก็คือไม่ได้นะคะต้องเป็นเกษตรกรนะคะก็ต้องก็แบ่งที่ดินทำกินให้เพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะครบไหมคะวันนี้ครบไหม
0: ครบค่ะ
1: ครบถ้วนนะคะก็ย้ำละกันนะคะสำหรับใครยังไม่ได้ไปแจ้งนะคะก็ลงไปได้เลยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงนะคะหรือว่าจะจำไม่ได้นะคะว่าเมื่อกี้เราคุยอะไรกันไปนะคะไปย้อนฟังใน Facebook ไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะตรงไปที่สปก. จังหวัดพัทลุงก็ได้หลังเทคนิคนะคะวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงติดกับดับเพลิงขับรถผ่านใช่ๆเพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าใช่อยู่ตรงนั้นก็ไปใช้บริการกันได้เลยแล้วก็สอบถามได้โดยตรงนะคะส่วนใครแบบว่าตอนนี้อาจจะยังคิดคำถามไม่ออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสปกที่ดินต่างๆนะคะก็ตรงไปได้สอบถามก็ได้เปิดบริการก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาราชการนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนางสาวณัฐวราศรีทองสุขนะคะนิติกรปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ถือครองนะคะสปก.ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกตอชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายเอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตเปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกตในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากตต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริงในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้มั่นใจว่ากตต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเร่งติดตามและขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเป้าหมายสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติก่อนที่สหรัฐไม่รอไทยจ่อก้อนบาท28เครือข่ายสแกมเมอร์วันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพในกรจาติกวณิศสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกตต.ปปง.ควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ตสั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาปัตป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาปัตป่าตองตามคำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งชาปัตทุกมิติล่าสุดพบว่าชาปัตป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทเดอะโคเชอร์เพรสไทยแลนด์จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบาจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ชาบารื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจการ property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
10: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: ขอโทษครับ
14: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
15: ขอบคุณค่ะ
14: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
15: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะสำหรับในชั่วโมงผ้าบ่ายๆนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะเรามีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่นะคะต้องบอกว่าลดสูงสุดนะคะราคาเริ่มต้น790 บาท 890 บาทนะคะมีทั้งเสื้อคอโปโลทั้งแบบเป็นสีพื้นสีสันสดใสนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะก็ตอนนี้ที่ลานโปรจัดโปรสำหรับทุกท่านนะคะรีบไปช็อปกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไซส์อาจจะหมดนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะเลือกซื้อกันเพื่อที่จะต้อนรับเกษียณอายุราชการนะคะแนะนำเลยที่ลานโปรชั้น1นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ก็คือเครื่องหนังของคุณสุภาพสตรีมีทั้งกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเครื่องหนังเป็นหนังวัวแท้แล้วก็กระเป๋าสวยทนทานน้ำหนักเบาราคาพิเศษด้วยนะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะนั่นคือเรนฟลาเวอร์นะคะผ้าคุณหนูมีทั้งเรนฟลาเวอร์และฟอรีน่าที่จัดโปรสำหรับทุกท่านนะคะบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะห่อก็ได้หรือว่าจะห่อของขวัญก็ได้หรือว่าจะไม่ห่อก็ได้นะคะแล้วก็ที่โคลอเซียมของเรามีบริการห่อของขวัญด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เลือกซื้อสินค้าแล้วก็อยากจะห่อของขวัญ นะคะก็เป็นมีบริการที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะส่วนโกลเด้นซีบรายีนนะคะก็จะเป็นยีนที่ราคาพิเศษนะคะ299 บาทนะคะโปรวันนี้คือลด 50% แล้วก็พิเศษซื้อ1แถม1นะคะมีกางเกงไม่ว่าจะเป็นขากระบอกขาม้าทรงคาโก้เนื้อผ้าหลากหลายนะคะแล้วก็มีทั้งผ้ายืดสวมใส่สบายราคาประหยัดทรงสวยนะคะกับโกลเด้นซีบรายีนนะคะอีกหนึ่งแบรนด์คือ H&M นะคะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะราคาพิเศษนะคะ2ชิ้นในราคา300 บาทชิ้นเดียวในราคา168 บาทนะคะทั้งหมดอยู่ที่ลานโปรชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
0: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรสทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงเล่าเลย
4: ป๋าเล่า
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
0: ้สังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณถ้าประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสปริงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรอื่นกันบ้างนะคะโปรอื่นวันนี้ VJ ยินค่ะเสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนสั้นนะคะเหลือเพียง99บาทนะคะแล้วก็กางเกงนะคะในราคา129บาทรีบไปช็อปกันเยอะๆนะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะของก็มาใหม่เยอะเลยทีเดียวใครมองหากางเกงยีนแล้วก็เสื้อนะคะในราคาพิเศษ2ชิ้นเนี่ยยังไม่ถึง2เอ๊ะถึง200ไม่200หน่อยๆนะคะก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ชั้น2นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะไปดูเครื่องสำอางกันบ้างจัดโปรสำหรับคัพเปอร์มาร์กนะคะวันนี้มีโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านนะคะเลือกเซตนะคะก็จะมีเซตในการดูแลผิวนะคะรับฟรีเป็นชุดของขวัญมูลค่ารวม 3,050 บาทโปรนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะจาก BSC มาอีกแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนแต่งหน้าฟรีแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวกันไปด้วยรวมไปถึงนะคะซื้อสินค้าในราคาพิเศษในวันดังกล่าวนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะในวันที่3และ4แล้วก็10และ11นะคะรอบละหรือว่าวันละ20ท่านเท่านั้นรับจำนวนจำกัดนะคะสนใจสามารถที่จะทักแชทนะคะเพื่อที่จะลงชื่อแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรแล้วก็แจ้งวันที่นะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปจาก BSC ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 15:00 นนะคะในวันที่3 4แล้วก็10และ11นะคะแจ้งระบุเวลาแล้วก็แจ้งเบอร์โทรมาด้วยหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะได้แนบลิงก์ในการสมัครนะคะระบุมาได้นะคะหน้าเพจโคลิเซียมนะคะก็เข้าไปทักแชทกันได้เลยหรือว่าเข้าไปลงลิงก์สมัครกันได้เลยนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะรีบเลยนะคะเวิร์กช็อปจาก BSC ค่ะ

ไปดูโปรโมชั่นนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะเอต้องบอกว่าเป็นโปรจากเซเว่นเซ่นนะคะเซเว่นเซ่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูโยเกิร์ตนะคะเมนูโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินซันเดย์โยเกิร์ตปีโป้บิงซูโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันบิงซูนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยเมื่อวานนะคะได้ไปประจำอยู่ที่สาขาโลตัสนะคะแล้วก็ออกบ่อยมากนะคะในส่วนของบิงซูนะคะบิงซูบ็อกนะคะซึ่งจะมีถึงกี่รสชาติให้ทุกคนได้เลือก4รสชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งบิงซูบ็อกโยเกิร์ตปีโป้บิงซูบ็อกนะคะโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันบิงซูบ็อกแล้วก็โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินบิงซูบ็อกนะคะอร่อยชื่นใจนะคะมีถึง4เมนูให้คุณได้เลือกใครที่ชื่นชอบบิงซูกันอยู่แล้วต้องบอกว่าห้ามพลาดนะคะเป็นเมนูที่หลายท่านไปแล้วก็ต้องถามถึงนะคะก็บอกว่าเมนูนี้นะคะคุ้มมากในราคา99 บาทนะคะ

0: เป็นใครครับ
1: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
2: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรสทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงเล่าเลย
4: ป๋าเล่า
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
2: ้สังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
2: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสปริงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอลีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนานลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์นะคะเข้าใหม่1เรื่องนะคะกับเรื่องจีบซ้ำๆนะคะเฮนรี่นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะก็จะต้องบอกว่าเป็นณเดชน์นะคะณเดชน์นำแสดงนะคะก่อนที่จะไปดูที่หยดสิ้นเดือนนี้ก็ดูณเดชน์นะคะในแบบฉบับแบบเป็นหนังตลกด้วยคอมเมดี้ด้วยนะคะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าโรงวันนี้วันแรกแล้วก็เป็นหนังครอบครัวด้วยนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาหนังนะคะในราคาตัวหนังนะคะในราคาเพียง100บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

0: ่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรีดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและพรรคประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัตรแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวถูกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ปฏิบัติการและมีการยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีมาครอบครองดังนั้นขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนการชุมนุมของกลุ่มวับนายสนธิลิ้มทองกุลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมหยุดแล้วส่วนกรณีชาบัตรในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการหยุดแล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดกลเลตในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดกลเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดกุเลตยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบกุเลตและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่าลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: อสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีมากในราคาที่คุ้มมากๆจากบุญพืชและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยใครที่พอจะมีกำลังพอที่จะมีสตังนะคะที่จะตุนไว้เตือนแนะนำให้ตุนไว้ได้เลยอุ่นใจกว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงราคาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันนะคะต้นทุนการขนส่งอะไรจะขึ้นหรือว่าอะไรจะปรับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นหรืออะไรต่างๆนะคะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่ว่าวันนี้คุ้มค่าเกินราคากับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชรีบไปซื้อตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอด

0: ลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38 40อยู
1: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาตัวนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
3: างผมนี่ที่ว่าปีเดียวแรกๆเปลือกมดแล้วซึ่งผมยางพืชเปิดเมียงออกปกติอยู่ใช้ดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
4: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทอรี่ถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: กลับด้วยค่ะเพราะว่าแฟนเมาหลับแฟนเมาหลับคอพับพับพับอยู่เอ้ยอย่ากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆแบบจนคอพับอย่างนี้นะคะมันอันตรายบ้านเมืองเราสมัยนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเรามีเพื่อนที่เขาดูแลถึงจะมีเพื่อนที่เขาดูแลเราได้เราก็ไม่ควรจะทำตัวให้เป็นภาระเพื่อนไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงอ่ะดูแลตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดก่อนกันแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยเกิดเพื่อนก็แบบอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนาะเอาละค่ะคอพับพับพับผ่านไปเรียบร้อย มันต้องคอพับหลายรอบด้วยนะคอพับพับพับเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ฟังเพลงสนุกกันไปแล้วนะคะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็นะบอกกันได้นะสายด่วนบุญพืชอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่ว่าทีมงานบุญพืชจะจัดคิวไว้ให้นะคะถ้ามีเดี๋ยวในรายการก็จะพยายามเปิดให้ในวันต่อไปด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณากันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครทำสวนยางพารายกมือขึ้น ไม่เห็น ใครฟังทางใครไทยทำสวนยางพาราฟังทางนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราแล้วใช้บุญพืชนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันใช้ดีแค่ไหนอะไรยังไงประหยัดไหมได้ผลดีแค่ไหนนะคะสักครู่หลังสปอตโฆษณาเรากลับมาคุยกันกับลุงเชิญค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลัง

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ลงแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ผมนายเชื่อมทองจันครับ
2: อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่มัวตุงกระบือเบอร์ยันตะเก้าจังหวัดตรัง
2: ลุงใช้บุญพืชในสวนยางพารามาหลายปีแล้วใช่ไหม
3: ใช่4ปีล้วนๆเปลี่ยนกับปุ่มขนยางเสียจ่ายได้ปุ้นมาอันดับหนึ่งเลย
2: อันดับหนึ่งมันดีอย่างไรครับลุงบอกหน่อย
3: ดินกี่เดือนเต็มแล้วก็เปลือกยางนวล6ริ้วหน้ายางติดตัดไม่ออกริ้วดีทุด
2: ที่ผ่านมานี่ลุงบอกใช้บุญพืชดินดีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
3: อ
2: ัน
3: ดับหนึ่งแน่นอน
2: ลุงเปรียบเทียบให้ผมหน่อยว่าเมื่อก่อนลุงก็เป็นเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วตอนนี้บุญพืชใช้ร่วมเคมีใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรลุง
3: มันแตกต่างระหว่างเบียร์จ่ายน้อยว่าลุงแล้วก็ดินนวลแน่นอน 100%
2: ลุงหมายความว่าถ้าทำการเกษตรทุกวันนี้ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามถูกไหม
3: ดีแน่นอน
2: ตัวนี้จริงไหม
3: จริง
2: จริงใช่ไหม
3: ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์ร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์แน่นอน
2: ลุงทดสอบแล้วใช่ไหมฮะ
3: ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าเผากับยางนะกับปาล์มนี่ปุ่มมาทดลอง
2: ปีนี้เพิ่งสั่งเป็นพืชมาทดลองกับปาล์มเนาะ
3: กับปาล์ม4เดือนแล้วก็ไป8เดือนจ่ายอันเต็มช่องผมคอยบอก
2: 4เดือนครับ

0: ั้งหนึ่งเนาะ
1: ที่เดียวกัน
2: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่

0: เทียบเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้กี่แผ่นใช้บนพืชได้กี่แผ่นครับ
1: ได้ทิปโตรงทิปตาไม่เกินทิปตี้
0: ใช้ปุ๋ยเคมี
1: ปุ๋ยเคมีโอ้มาจ่ายบนพืชรวมเกี้ยนจ่ายบนพืชตั้งปีขึ้นที่8ที่9ถึง20
0: น้ำยางดีไหม
1: น้ำยางแกน
0: น้ำยางคนดี
1: คนดี
0: ดีไหมอย่างนี
1: ้ดี
0: ครับถึงมั่นใจวันนี้ถึงทำเพื่อมาลองกับปาล์มถูกไหมครับ
1: ถูก
0: ลุงเขามั่นใจตรงที่ว่าใช้เพื่อนน่ะเรื่องดินดีอันดับหนึ่งถูกไหมครับลุง
1: อันดับหนึ่ง
0: ดินดีมีที่เดือนจริง
1: เรื่องจริงต่างเป็นที่ผมเล่งไปนี
0: ่
1: ผมน่าเชื่อการันตีตัวเองแล้วไม่เกิดยก
2: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซนต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: นั่นลุงฝากเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยเนาะให้มันใช้เพื่อผสมผสานกับปุ๋ยเคมีมันดีกว่าแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรครับ
1: แตกต่างหนึ่งการจ่ายเบียร์จ่ายทางแบงอีดว่าแล้วได้ป้นหมากว่าแน่นอน
0: การันตีเลยลุง
1: การันตีรอยเบอร์ดิน
0: ลุงกับผมไม่ใช่หน้าม้ากันนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้จ้างลุงใช่ไหมวันน
1: ี้มาย่าง
0: มาส่งปุ๋ยเลยสัมภาษณ์ลุงเลย
1: เออปุ้มจ้างปุ๋ยมา
0: ลุงกับผมเพิ่งเห็นหน้ากัน
1: เนี่ยเพิ่งนี
0: ้เราไม่ใช่หน้าม้ากันปุ๋ย
1: ไม
0: ่
1: ไม่นี่ปุ้มเร่งตรงไปตรงมา
0: เราสัมภาษณ์แต่ละท่านมันเรื่องจริง
1: เรื่อง
0: อยากให้เกษตรกรทุกท่านที่ยังไม่เคยใช้มาลองใช้เหมือนลุ
1: ง
0: นะถ้าไม่ลองก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ใช่ไหม
1: ปุ้มลองมาที่ปีแต่ปุ้มลมย่างเที่ยนี่ปุ้มปลูกไม่ได้ตัดแล้วนี่ปุ้มป่าปุ๋ยไปใช้ดาวแต่ไม่ถึงไปทวนที่ทวนนู
0: ้
1: นมาลองใช้ฟาร์มกันเด
0: ี๋
1: ยวนี
0: ้ตอนนี้มั่นใจร้อยไปใส่นะ
1: มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
0: บุญพืช
1: บุญพืช
0: นี่ครับการการันตีของลุงนะครับต้นทุนต่ำผลผลิตดีเนาะขอบคุณมากครับลุงวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: ครับเศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @@bp2544
4: ทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชไม่ว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนลุงเชื่อนหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดนะคะบุญพืชช่วยให้ดินดีนวลเจี๊ยบเลยลุงบอกนะคะดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีดินร่วนดินซุยดูดซับน้ำได้ดีดินดีแบบยั่งยืนอ่ะคุณผู้ฟังดีแบบแน่นอนดีแบบไม่ใช่ว่าดีแป๊บๆแล้วก็เสียนะคะเป็นการทำการเกษตรให้ดินดีแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชและยิ่งช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นด้วยคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
6: ซื้อต้าหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้ปุ๋ยพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้ปุ๋ยพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้ปุ๋ยพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
0: ๆต้องใช้ปุ๋ยพืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหน

0: าดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชไม่ว่าจะเป็นสอบถามโปรโมชั่นการใช้ร้านค้าหรือว่าอื่นๆใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเชิญได้นะคะพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือจะเป็นที่ LINE @บุญพืชก็ได้ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันมาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
2: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ปูนปลัดอยู่ที่ไหนอะคะ
2: อ๋อพี่เป็นปลัดอยู่ที่อยุธยานะคะพี่ปูอะไม่ใช่คนที่นี่เลยทั้งสามีภรรยาเนา
1: ะ
2: แต่มีที่ดินที่นี่กี่ไร่แล้วคะตอนนี
1: ้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็20กว่าไร่นะคะ
2: มีลำไยสองแปลงนะคะตรงนี้มันอยู่บ้านเลยนะคะบ้านแหลม
1: บ้านแหลมใหม่ค่ะ
2: บ้านแหลมใหม่นะคะที่นี่กี่ต้นนะคะพี
1: ่ที่นี่ประมาณเกือบ500ต้นนะคะ
2: พี่ปูอะบอกว่าใช้บุญพืชแล้วดีหนูอยากรู้ว่าพี่ปูเริ่มใช้กี่ครั้งแล้วคะตอนนี
1: ้ถ้าก่อนหน้านี้ก็ใช้หลายครั้งอยู่แต่ว่าในฤดูกาลนี้อะค่ะจะเลือกใช้ช่วงที่ว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะลงบุญพืชแล้วก็บวกปุ๋ยอย่างอื่นนิดหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่บุญพืชมากกว่านะคะเพราะว่าการดูแลต้นนะคะจะเน้นแบบว่าเหมือนนึงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วบุญพืชก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์นะคะ
2: เมื่อก่อนพี่ปูบอกว่าลำไยของพี่ปูเป็นไม้แก้ว
1: ตอนแรกนะคะก็เหมือนนึงว่าเราให้ทางลงอะค่ะลงเช่านะคะลงเช่านี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรไปบ้างแล้วก็เขาทำลำไยแบบไหนก็คือเช่าไป4ปีเนาะ5ปีแล้วก็เสร็จแล้วพอนี้พอเรากลับเข้ามาที่ว่าเราจะมาทำเองเราก็พบว่าต้นลำไยเราใบมันเล็กลงเยอะเหมือนนึงเราเป็นเจ้าของเราก็รู้สึกแบบเราจะต้องหาวิธียังไงที่จะฟื้นฟูต้นให้มันไวที่สุดทันทำในฤดูกาลนี้นะคะ
2: พี่ปูใช้เวลาแค่3เดือนนิดๆแล้วล่าสารเลย
1: ค่ะใช่ค่ะประมาณ3เดือนเพราะว่าลำไยนี้นะคะเขาจะเก็บประมาณช่วงเดือนเมษานะคะเมษานี่ก็อาจจะหลังสงกรานต์แล้วอะค่ะมันแทบจะ
2: คือได้ดอกได้ยอดเดียวเลยล่าเลย
1: ใช่
2: ประมาณนี้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่จากที่เรามาดูนะคะใบแก้วก็มีบางโซนเองจากที่พี่ปูบอกว่าตอนแรกที่ลงเช่าอ่ะมันแย่กว่านี้เหรอคะ
1: ค่ะแย่กว่านี้มากเพราะว่าเหมือนนึงประมาณว่าอาจจะทำต่อไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เคยใช้บุญพืชเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเอาบุญพืชมาใช้แล้วพอดีไปถามคนที่รู้จักกันที่เขาเคยใช้เขาก็บอกว่าใช้ดีแล้วเราเคยใช้เราก็เลยเอามาใช้ดูแต่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าลำไยปีนี้เราได้ราดสารทันค่ะ
2: ค่ะคือบอกตามตรงเลยนะคะลำไยใครจะราดตอนไหนก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่ต้นสมบูรณ์ไหมใบดีไหมแล้วพูดถึงว่าเราอยากราดเข้าไปแล้วใบไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์ดอกออกมาก็ไม่ดีเลี้ยงลูกก็ไม่ดีเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นของพี่ปูอ่ะก็คือว่าติดได้ถึง 80%
1: ค่ะ
2: ก็ไม่เคนะคะพี่ปูแค่หนึ่งยอดของพี่ปูนี่เห็นพี่ปูบวกกับสูตรเสมอทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือก่อนที่จะใช้นะคะจะศึกษาก่อนเพราะว่าเราก็พอมีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยเรียนมาบ้างพอสมควรค่ะเรียนเกษตรมาเรียนหลายอย่างเนาะก็เลยพอจะใช้อะไรแต่ละอย่างเราก็ต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียผลกระทบอะค่ะบุญพืชที่ใช้นี่ก็คือเรามองแล้วว่ามันเป็นอินทรีย์มันไม่มีผลกระทบอะไรเราก็เลยเลือกใช้เพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะใช้เคมีมาเยอะที่ทำให้ใบเราเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถึงจะมาใช้ตัวน
2: ี้นี่หนุ่ยเดินดูนะคะต้นลำไยของพี่ก็ดินร่วนดีดินดำดีเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องดินใส่เข้าไปมันก็จะช่วยปรับสภาพดินของพี่ไปด้วยนะพี่ปูเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะตอนที่เข้ามาตอนแรกอะค่ะมันจะค่อนข้างจะเหนียวค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือที่เห็นร่วนนี่อาจจะเป็นเพราะบุญพืชนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้

0: ก่อนที่เข้ามาตอนแรกอ่ะจะมีปัญหาเหมือนนึงเป็นค่อนข้างจะเหนียวไส้เดือนเยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี่ปูรู้ไหมว่าบุญพืชใส่เข้าไปแล้วเหมือนเรียกไส้เดือนจริงๆเหมือนมีคาถาเรียกไส้เดือนเข้ามาแล้วมีไส้เดือนเข้ามาแล้วก็จะทำให้เกิดขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนนะคะมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะพี่ปูนี่มันเป็นเหตุผลนึงที่บุญพืชขายได้และขายดีด้วยมันสร้างวัฏจักรให้กับพืช
0: แล้วพี่จะเห็นไส้เดือนเยอะมากขุดตรงไหนก็มีไส้เดือนพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่า
1: ใช่
0: เมื่อหลายปีมานี้อ่ะไส้เดือนพี่จะบอกว่าไส้เดือนพี่มันไม่
1: ม
0: ีแต่เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่มาทำระบบน้ำใหม่เกือบจะทั้งสวนเนี่ยฮะที่นุ้ยเห็นนะคะขุดตรงไหนก็มีแต่ไส้เดือนพี่ก็ยังว่าเอ๊ะมาจากไหนเออพี่ชอบแบบอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้ความลับนะว่ามาจากบุญพืช
1: ใช่มันจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยแล้วมันเป็นขี้ไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยให้กับเราเพิ่มไปอีกเราก็จะลดต้นทุนไปอีกหลายอย่างเลยพี่ปู
0: ค่ะ
1: พี่ปูชื่อจริงพี่ปูชื่ออะไรอะคะ
0: อ๋อชื่อปริสาเจริญสลุงค่ะ
1: ค่ะยังไงวันนี้นี่ขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีบุญพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย

0: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
2: ปลูกลำไยยังไงให้ได้ไซส์ได้สีได้ขนาดได้รสชาติดีแถมต้นทุนต่ำด้วยนะคะปลูกลำไยแบบพี่ปูหรือปลัดปูนะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการใช้บุญพืชในสวนลำไยของปลัดปูค่ะนี่คือ1คำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นเกษตรกรด้วยเป็นปลัดด้วยนะคะก็ยังเลือกใช้บุญพืชเพราะฉะนั้นใครที่ทำไร่ทำสวนทำนาอย่าลืมอย่าช้าก็อย่าพลาดลองใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปที่เตือนใจบอกอ่ะมันคือยังไงแล้วก็ที่เกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ใช้บุญพืชเนี่ยเขามาแบ่งปันประสบการณ์มาบอกเล่า90ให้ได้ฟังกันเนี่ยบางคนบอกว่ามันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็เชิญได้พิสูจน์ช่วงนี้คุ้มค่ะเพราะว่าบุญพืชเรากำลังจัดโปรด้วยนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชก็ได้นะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้รวมกันแล้วให้ครบ10กระสอบรับฟรีนะคะเราแถมให้ฟรีอีก1กระสอบทันทีของแถมจะเลือกเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้นะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย1กระสอบถ้าซื้อ10นะถ้าอยากได้ของแถมเยอะๆซื้อ20ค่ะแถม2กระสอบซื้อ30แถม3กระสอบไปเลยนะคะคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งตุนเยอะยิ่งคุ้มแล้วก็ยิ่งกำไรเยอะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีต้าต้ากับบิ๊กทวีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยไปกระตุ้นเซลล์ของพืชนะคะไปเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงถ้าพืชสมบูรณ์แข็งแรงในระดับเซลล์แล้วเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจเลยนะคะพวกโรคหนอนแมลงการเจริญเติบโตอะไรต่างๆนะคะสุดยอดหนอนแมลงนี่คือไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติก็เลยจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะคะมันก็เลยจะลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้ในระดับหนึ่งเนาะก็ลดการใช้สารเคมียา

0: ข้ามลงแมลงอะไรลงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ตาต้าก็มีโปรด้วยนะคะตาต้าหรือว่าจะเป็นบิควีของบุญพืชเนี่ยฉีดพ่นทางใบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารจับใบด้วยนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมีหลายขนาดนะคะ500ซีซี1ลิตรแล้วก็เป็นแกลลอน5ลิตรนะคะคือปกติเนี่ยขนาดแกเอาเตือนนะเตือนแนะนำเตือนแบบไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำให้ซื้อของแพงนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแกลลอนอะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แนะนำให้ซื้อแบบแพงๆแต่ว่าคือต้าปกติแบบแกลลอนเนี่ยมันคุ้มมากอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังถ้าโดยเฉลี่ยต่อลิตรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโปรซื้อ2แถม1ก็คือถ้าซื้อ500ซีซี2ขวดก็ฟรี500ซีซีอีก1ขวดนะถ้าซื้อ1ลิตร2ขวดก็ฟรี1ลิตร1ขวดถ้าซื้อ500ไม่ใช่สิ5ลิตรนะคะ1แกลลอนเอ้ย2แกลลอนแถมฟรีอีก1แกลลอนนะคะมันก็จะยิ่งคุ้มเงินเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครใช้ประจำนะคะซื้อตุนไว้ได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยแต่โปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนเก็บได้เก็บตุนได้ตุน ต้องไปขอขายของใน TikTok ใช่ไหมล้อเล่นเอาเป็นว่ายังไงใครสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสนใจโปรโมชั่นดีๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบุญพืชแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือพูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืชกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนบุญพืชแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000หรือว่าจะเป็นที่ ID Line บุญพืชก็ได้ค่ะ @bp2544 นะคะ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ย

0: หรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: เวลาจะหมดแล้วจ้าคุณผู้ฟังอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนกลับมาใหม่เนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายฝากขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าคุยกันเข้ามาเตือนอาจจะไม่ได้รับสายเองนะคะมีทีมงานบุญพืชมีคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่เนาะใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็สอบถามรายละเอียดกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000 ไลน์แอดบุญพืช ID Line @bp25442544อย่าลืมนะคะช่วงนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นบนเขต30

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟ
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ขอโทษครับ
5: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงษ์

0: อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหอบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาบแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านอมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสไวยาวจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านหวังยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเวียดเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยา

0: ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
5: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: Station M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติ
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: M-Cod Radio Network สังคมสันสังด้วยปัญญา
9: M-Cod Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณัยเจริญชีพ

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเท่า

0: ขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 965 Modern Life Modern News

0: 96.5
1: ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

MCOT Radio Network 96.5M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: าวไทยโดยเจมินแหวนเครือบิ๊กเกรียงดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ธเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้ง2คนในเวลา 15:05 น.โดยพลเอกเกรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเกรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
11: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลียบรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24 กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
12: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
13: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
14: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
13: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
15: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
16: ขอโทษครับ
17: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
18: ขอบคุณค่ะ
17: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
18: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: MCOT Radio.
1: อย่าอย่าอย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE แอป OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สารภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: าศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เรื่องยาวิเศษของคนชราผลวิจัยกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจของคนสูงวัยตั้งแต่อายุ65ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชรากินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่จริงไหมครับ
2: จริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารถึงแม้ว่าเราจะชอบพูดว่ากินอาหารเป็นยาแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยอาหารก็ไม่ใช่ยานะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรค
1: เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจจริงเหรอครับ
2: เดิมอ่ะมันเริ่มมาจากการที่เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจหาความสัมพันธ์หรือระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการกินการออกกำลังกายในส่วนของการกินเนี่ยในส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการบริโภคผักผลไม้สองส่วนต่อวันอะไรคะหรือสองถ้วยต่อวันเนี่ยก็จะพบว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีนี้ก็มีนักวิจัยที่ดูลึกลงไปอีกพบว่าพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็ดูจะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็เลยเริ่มให้ความสนใจกับสตรอเบอรี่มากขึ้นค่ะหลังจากที่เขาเรียนรู้จากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการวิจัยแบบแทรกแซงก็คือนำสตรอเบอรี่เนี่ยมาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยบริโภคเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามดูผลทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดต่างๆค่าไขมันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูพวกความดันโลหิตซึ่งเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะ
1: แบบนี้เราจะกินสตรอเบอรี่เพื่อหวังป้องกันโรคได้เลยไหมครับ
2: ตัวสตรอเบอรี่เองก็มีประโยชน์แต่ว่าจะมีส่วนที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานอาจจะมีน้ำตาลแก่อาหารแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆและจริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างร่างกายให้ช่วยในการป้องกันโรคหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติแหละไม่ใช่เพียงแค่การสนใจเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: แล้วจริงๆผู้สูงวัยควรจะไปหาสตรอเบอรี่มากินเลยไหมครับ
2: ถ้าสามารถเข้าถึงสตรอเบอรี่ได้ก็เป็นแหล่งของแย่อาหารแล้วก็วิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุที่ดีค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราสนใจที่ตัวของสารอาหารนะเราก็อาจจะมองเป็นผักผลไม้ที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าหากว่าอยากจะยังคงรับประทานอาหารในกลุ่มที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคือตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของไทยเช่นพวกลูกหม่อนมัลเบอรี่พวกมะเขียงหรือว่าลูกทงเทงฝรั่งหรือว่าสนใจเป็นตัวสารอาหารเช่นตัววิตามินซีหรือว่าตัวใยอาหารเนี่ยผลไม้ส่วนใหญ่แทบทุกชนิดก็จะมีทั้งสองอย่างนี้นะคะ
1: มีข้อควรระวังในการกินผลไม้ในผู้สูงอายุไหมครับ
2: รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณที่แนะนำให้รับประทานเนี่ยไม่เท่ากันในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยขณะที่เท่ากันเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำตาลที่ไม่เท่ากันนะคะ
1: แล้วเราจะต้องล้างผลไม้ยังไงให้ปลอดภัยจากสารเคมีล่ะครับ
2: ถ้าหากว่าเรารับประทานสดนะคะก็อาจจะต้องมีการล้างผ่านน้ำหลายๆรอบแต่ว่าถ้าหากว่ามีการขัดถูเนี่ยมันก็จะทำให้ของสตรอเบอรี่เนี่ยช้ำก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาแช่น้ำส้มสายชูหรือว่าอาจจะแช่น้ำเกลือนะคะก็อาจจะช่วยลดปริมาณของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้บางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากังวลเรื่องยาฆ่าแมลงนะคะจริงๆเขาบอกว่าการต้มหรือว่าการลวกเนี่ยจะทำให้ยาฆ่าแมลงเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างมากนะคะ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชราคือการกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่เป็นยังไงครับ
2: เรื่องนี้จริงบางส่วนนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ยานะก็ควรพิจารณารับประทานเป็นผลไม้แล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ

0: ริโภคอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายไม่แนะนำให้เชื่อต่อเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: สตรอเบอรี่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ยาวิเศษกินให้หลากหลายดูแลสุขภาพให้รอบด้านนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-COT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: สัปดาห์นี้พบกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะ
4: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัส
3: วัน
4: พรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะ
3: คุณนันก็จะมาแทน

0: ็นคุณอารมณ์นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของคุณวรพรรคที่ปรากฏชื่อยู่ในบัญชีชื่อของผู้ที่ทางคณะกรรมการคณะกรรมาธิการ
1: ของสภาผู้แทน
0: ของสภาผู้แทนสหรัฐสองคณะเขาสอบสวนแล้วก็ส่งชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงการคลังเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเขาเรียกอะไร Global Magnitsky Act อะไรนี่นะให้ความบาดนะมีรายชื่อทั้งหมด28รายแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยก็คือคุณวรพรรคธัญญาวงศ์ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณวรพรรคเขาก็ได้โพสต์ว่าเขาก็ได้รับทราบเหมือนกันนะแล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อไปทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะเพื่อที่จะสอบถามเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ช่องทางที่เขาจะชี้แจงนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะขณะที่สื่อวันนี้ถามนายกก็บอกว่าก็เรื่องของใครคนนั้นก็ไปแก้ปัญหากันในลำนองนั้น
1: ไอ้คำก่อนจาติกาวานิชเนี่ยบอกว่ามันจะมีความเสียหายมากคือมันไม่ใช่ความเสียหายส่วนตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงก็คือถูกคว่ำบาตรไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหรัฐได้และไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้ดอลลาร์ได้ด้วยนะคะที่ไหนศาลเขาคว่ำบาตรแบบนั้นคนอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ใช้ดอลลาร์กับไปใช้หยวนก็ได้ไม่เรียนสหรัฐกับไปเรียนอังกฤษไปเรียนอะไรก็ได้ไอ้นั่นก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องได้แหละเพราะเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แต่สิ่งเหล่านี้ที่คุณกรวันนี้ได้พูดที่รัฐสภามีการเรียนจับประเด็นได้ว่ามันมีสองอย่างก็คือหนึ่งเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินการสอบคนของเราเลยจนทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีกับประเทศไทยกลต.ทำงานช้าจนสหรัฐออกโรงเองคุณกรใช้คำว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและสงสัยว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินก็คือปลายปี68ใช่ไหมคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าได้เคยเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงบ้างหรือยังคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดของสภาผู้แทนราษฎรไทยเราอะหลายเดือนที่ผ่านมากำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกลต.ปปง.ว่าควรที่จะเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วไม่ใช่เพื่อที่จะให้เอาใครเข้าติดคุกติดตารางนะครับพี่ไพศาลแต่มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยค่ะ
0: ครับ
1: คุณกรตั้งคำถามว่าแน่นอนว่าตลอดหลายปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีคนถูกหลอกลวงอะไรต่อมีอะไรก็เสียหายแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่ากฎหมายอาศัยอำนาจกฎหมายหรืออำนาจทางกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับคนไทยแต่เราเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกรเล่าว่าอย่างนี้นะครับพูดในสภาบอกว่าเขาตั้งคำถามไปถึงกลต.เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยตั้งคำถามไปทั้งหมด20ข้อค่ะพี่ไพศาลคะส่งไปในนามของคณะกรรมการการเงินของสภาส่งคำถามไปยังกลต.ว่าดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างได้รับคำตอบเพียง1ข้อจาก20ข
0: ้อ
1: ที่ตอบเลยนะคะ1ข้อมี5ข้อที่ตอบอ้อมๆและมี10ข้อที่ไม่ได้ตอบเลยค่ะ

0: และถ้ายังไม่มีคำตอบขอให้แจ้งว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแจ้งได้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่ในขณะที่สหรัฐกรรมาธิการเขาเรียกส่งไปที่รัฐมนตรีเขาบอกเลยขอพิจารณาให้เบ็ดเสร็จภายใน180วันนะฮะ
1: จ้ะ
0: มันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นหาว่าทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดถูกหรือยังไงก็ว่ากันไปแต่ประเด็นตอนนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: วันนี้กลต.ออกโรงชี้แจงด่วนยืนยันไม่ได้เกี่ยวว่างแต่งานหินอยู่ที่การแกะรอยนอมินีและสืบเส้นทางเงินข้ามชาติหากรีบสอยปลาซิลอาจจะกระเทือนถึงการลากไส้ไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงนะฮะก็บอกไม่ว่าอดีตบิ๊กเนมหน้าไหนหากหลักฐานมัดแน่นก็ฟันไม่เลี้ยงแน่นอนเพราะว่าคำถามที่นักลงทุนยังคงกังวลก็คือกลต.จะเปลี่ยนคำสัญญาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ทันท่วงทีก่อนที่เม็ดเงินสีเทาจะถูกโยกย้ายออกจากประเทศจนตามกลับมาไม่ได้หรือไม่ก็เป็นการชี้แจงของคุณอเนกอยู่ยืนนะฮะมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการกลต.แล้วก็เป็นโฆษกด้วยออกมาชี้แจงข้อกังขาของสังคมกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมฟอกเงินที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลไทยโดยย้ำจุดยืนว่ากลต.กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับปปง.เพื่ออายัดทรัพย์สินทันทีที่พบเส้นทางที่พบเส้นเงินผิดปกติถ้าว่าในมุมมองเชิงวิเคราะห์การออกมาชี้แจงผ่านเอกสารข่าวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่กลต.กำลังเผชิญท่ามกลางข้อเรียกร้องจากผู้ลงทุนที่ต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะเห็นภาพของดาบอัยสิทธิ์ที่เด็ดขาดและรวดเร็วกว่าการสืบสวนตามหน้ากระดาษ
0: ค่ะ
1: นะเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วต้องนำมาตีแผ่คือข้ออ้างเรื่องความซับซ้อนของกฎหมายหลักทรัพย์กลต.เนี่ยมีการระบุว่าการเอาผิดกรณีซุกหุ้นหรือครอบงำกิจการแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าเรียกว่าใช้นอมินีเนี่ยนะต้องใช้เวลาพิสูจน์ทราบผู้ถือครองตัวจริงหากเร่งรีบเชือดตัวละครหางแถวอาจทำให้คดีเสียรูปและสาวไม่ถึงตัวการใหญ่นี่คือยุทธศาสตร์ยอมช้าเพื่อรวบตึงซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นความรอบคอบทางกฎหมายแต่ในมิติของโลกการเงินยุคดิจิทัลนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ขบวนการฟอกเงินใช้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพียงปลายนิ้วคลิกและอ้างว่าไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะอาจไม่เพียงพอไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำอาจไม่เพียงพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาอาจไม่มีผลสำเร็จที่เป็นก่อเป็นกรรมมาโชว์สังคมให้ประจักษ์อย่างไรก็ตามท่าทีกลต.ในครั้งนี้ถือว่าขึงขังขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเพราะการส่งสัญญาณไฟเขียวว่ากำลังประสานงานข้ามชาติเพื่อล่าตัวการและการทิ้งทวนด้วยวาทกรรมที่ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งใดมาก่อนนับเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่ที่บ่งชี้ว่าขบวนการทุจริตรอบนี้อาจมีบิ๊กเนมหรืออดีตผู้มีอำนาจระดับสูงเข้าไปพัวพันการประกาศกล้าวเช่นนี้ถือเป็นการเดิมพันเครดิตขององค์กรว่าเมื่อถึงเวลาเชือดจะกล้าลงดาบผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นจนสุดซอยหรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ขู่คำรามเพื่อลดทอนกระแสสังคมชั่วคราวบทพิสูจน์ฝีมือของกลต.ในยุคที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไร้พรมแดนจึงไม่ได้อยู่ที่การพรรณนาว่ากฎหมายมีกี่ขั้นตอนแต่อยู่ที่ความก้าวหน้าเชิงรุกหรือว่า proactive ในการกระชากหน้ากากผู้กระทำผิดตลาดทุนไทยไม่ต้องการเพียงผู้คุมกฎที่เก่งตำราแต่ต้องการมือปราบที่ฉับไวและเท่าทันเหลี่ยมคูของทุนสีเทาทิศทางหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอำนาจในมือกลต.จะสั

0: สิทธิ์พอที่จะกวาดล้างเหลือบลิ้นให้สิ้นซากหรือจะเป็นเพียงแค่คลื่นกระทบฝั่งที่เลือนหายไปเงียบๆ เหมือนหลายคดีในอดีตนะ
1: คุณกรพูดอย่างนี้นะคะคุณกรจติกาวานิกาคุณกรบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณวรพัฒน์ที่จะป้องกันตนเองที่จะไปชี้แจงกับผู้กล่าวหาที่สารัฐส่วนฟังคำชี้แจงไปแล้วสารัฐจะมีท่าทีอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะวินิจฉัยแต่ฝ่ายไทยก็ต้องทำหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายคุณกรบอกผมได้ติดตามพูดคุยกับหน่วยงานของไทยซึ่งอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลนั่นอาจจะหมายถึงกกต.เนี่ยนะคะปปง.ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นประเด็นว่ารวบรวมข้อมูลนานเกินไปหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่อ่ะมันยังไม่พออีกเหรอและได้ขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังพอสารัฐเสนอชื่ อย่างที่เราว่าไปอ่ะเจ้าตัวออกมาทันทีแจ้งว่าติดต่อไปแล้วและพยายามนำข้อมูลไปเสนอประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะขอถามหน่อยว่ากรต.ของเราเนี่ยเคยติดต่อคุณวรพัฒน์หรือไม่เมื่อกี้พี่ไปสารอ่านเนี่ยบอกว่ากำลังสอบเดี๋ยวเกิดไม่ได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยเดี๋ยวใจตื่นเดี๋ยวไม่ได้อะไรคุณกรถามคำเดียวว่าพอสารัฐเปิดชื่อมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเขามีข้อมูลติดต่อพร้อมจะดีแคร์ทางสารัฐทันทีขอถามว่ากรต.เราเนี่ยเคยขอไปบ้างหรือเปล่าเคยไหมไอ้ที่ว่าซับซ้อนยากมากงานหินเนี่ยเคยขอเขาหรือเปล่าคุณวรพัฒน์เคยมีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงต่อกรต.ด้วยตัวเองหรือไม่เด็กก็สงสัยนะคุณโต๊ะคุณพี่ไพศาลกับสารัตน์นี่บอกพร้อมเราเคยขอเขาหรือเปล่าล่ะทีนี้ถามต่อว่าแล้วที่จะไปชี้แจงมันเพียงพอไหมที่คุณวรพัฒน์เขาจะไปคุณกรบอกเท่าที่ทราบไม่เคยมีการไปชี้แจงและนายวรพัฒน์ไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรต.ด้วยสำหรับไทยนะฮะกรต.ทำอีท่าไหนก็ไม่รู้เขาไม่เคยไปชี้แจงไม่เคยมีการไปชี้แจงไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรต.ซึ่งกรรมธิการการเงินและของสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าอันนี้น่ากลัวนะพี่ไพศาลกรรมธิการจะตัดสินค่ะว่าของไทยนะจะร่วมมือกับทางสหรัฐเลยดีไห
0: ม
1: กับกรรมธิการของสหรัฐ
0: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลย
1: ก็ใช้คำว่าร่วมมือเนี่ยค่ะเพราะทำไมว่าจะต้องไปร่วมมือเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราเนี่ยนะคะพี่ไพศาลกรรมาธิการไทยไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเส้นเงินแต่ว่าคณะกรรมาธิการของสหรัฐเขาเข้าถึงตรงนั้นได้ค่ะพี่ไพศาลนักข่าวถามต่อว่าคุณกรณ์คะคนไทยมีคนเดียวเหรอคุณกรบอกว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าหากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินจะพบเส้นสายเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานที่เห็นเนี่ยมีแน่นอนแต่อย่าให้พูดเลยว่ามันเป็นบุคคลรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะประเด็นมันไม่ใช่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนประเด็นคือเขาเป็นใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนั้นนะคะจะไปโยงกับพรรคการเมืองเรื่องใดมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันเป็นเรื่องของคนคนนั้นก็คือคนนั้นนะคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องสับสนสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยหรือไปต่างประเทศแล้วนำมาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคุณกรใช้คำว่าเราจะไม่ยอมปล่อยแม้แต่คนเดียวค่ะก็โอกาสที่กรรมาธิการสารัฐจะรับไปดำเนินการก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะมีโอกาสสูงเพราะว่าประธานกรรมธิการทั้งสองคณะของสหรัฐเนี่ยเป็นชุดใหญ่โดยเฉพาะสองคนเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลมาจากริพับลิกันค่ะพูดตามตรงแนวโน้มโอกาสสูงเขาเตรียมกันมาแล้วต้องดูว่ามาร์โคลูบิโอจะรับลูกเรื่องนี้อย่างไรจะกดปุ่มใช้อำนาจสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่แต่ผมคิดว่าโอกาสสูงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเขาประชาชนเดือดร้อนมากจากพฤติกรรมกลุ่มสแกมเมอร์ค่ะ
0: คร
1: ับพักก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีไม่มีสื่อเขาพยายามจะไปย้อนรอยเรื่องราวทั้งหมดนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนนำมาสู่เนี่ยกรรมาธิการสองคณะก็ประกาศขึ้นแบ็คลิสต์28ชื่อแล้วก็ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังเนี่ยใช้กฎหมายที่จะแซงชั่นบุคคลทั้ง28ชื่อนะซึ่งมีคุณวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่1ใน28ด้วยคือทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นจากข้อเขียนงานสืบสวนโดยทอมไลท์แล้วก็ทีมที่เขาใช้ชื่อว่าทีมล่าวานWhale Hunting ซึ่งไม่ได้เริ่มจากคดีช่อโกงทั่วไปแต่เริ่มจากการแกะรอยการซื้อขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 มูลค่าราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกผู้ซื้อนี่ก็คือยิมเรียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาโดยมีเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเป็นผู้ประสานงานหลักในการซื้อขายทีมสืบสวนระบุว่าทรัพย์สินหรูหราเหล่านี้นะที่มาของเงินที่มาใช้ซื้อเนี่ยมันเชื่อมโยงมามันเชื่อมโยงไปถึงศูนย์สแกมเมอร์การหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือที่มีศัพท์เรียกว่าเชือดหมูพิกบุชลิงพวกเอกพวกที่เขาเรียกว่าเชือดหมูเนี่ยนะพวกพิกบุชลิงและก็การบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาก่อนที่เงินเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านระบบคริปโตและธนาคารหลายแห่งเพื่อเข้าสู่ระบบการเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินปกติประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับสาระในหนังสือของไบรอันมาร์สและก็จอห์นมูเลน่าสองประธานกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการเงินของเครือข่ายดังกล่าวเส้นทางเงินเนี่ยไม่ได้ผ่านเพียงบัญชีเดียวแต่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างซับซ้อนตั้งแต่ BIC Bank แล้วก็ Capital Asia Investment หรือว่า CAI ในสิงคโปร์ก่อนจะข้ามมาฝั่งไทยผ่านการเข้าถือหุ้น 29.29% ในบริษัท Financier X จำกัดมหาชนหรือว่า FSS
5: บริษัทเหล่านั้นเข้ามาถือหุ้นใน Financier และ Financier ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของคือคุณวรพัฒน์ถูกไหมฮะ
4: ก็เข้ามาถือโดยบริษัทที่ใช้ชื่อว่าคิวกริมฟินันซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมีชื่อนายวรพักธัญญาวงถือหุ้น 60% และนายช่วงชัยณวงถือหุ้น 40% เป็นผู้ก่อตั้ง

0: แล้วก็รายงานสืบสวนพยายามเชื่อมโยงว่าธุรกรรมมีการทำ tender offer
1: มีการ
0: ใช้วงเงินสินเชื่อถึง 50.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
1: ในการ
0: จากธนาคาร BIC Bank สาขาลาวไม่ใช่สาขากัมพูชาที่เป็นบริษัทแม่ด้วยนะใช้ BIC Bank สาขาลาวเป็นคน finance
1: ค่ะในการเข้ามาซื้อหุ้น
0: ในการเข้ามาซื้อไอ้
1: บริษัท Financier
0: Financier X จำกัด
1: Financier X เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
0: เป็นบริษัทที่ทำพวกเป็นโบรกเกอร
1: ์ค่ะ
0: นี่คือเส้นแบ่งสำคัญเพราะการถือหุ้น FSS เนี่ยหรือว่า Financier X จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นธุรกรรมที่มีเอกสารตลาดทุนไทยรองรับขณะที่การระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์ยังเป็นข้อกล่าวหาจากการสืบสวนซึ่งนายวรภักดิ์ปฏิเสธสำหรับนายวรภักดิ์เป็นนักการเงินนายธนาคารที่มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นนาย Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase และก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลโอ้เนี่ยคือมีตำแหน่งบริหารในธนาคารระดับโลกมาหลายแห่งนะBank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase อะไรเงี้ยแล้วยังมาเป็น
1: Bank of America เนี่ยสาขาในประเทศไทยอ่ะคุณวรภักดิ์คือเบอร์หนึ่ง IBM ก็เคยอยู่ Deutsche Bank ประเทศไทยก็เขาเบอร์หนึ่งแล้วก็ JP Morgan ประเทศไทยก็ด้วยไทยพาณิชย์ลูกค้ารายย่อยก็เคยอยู่แล้วก็มาปิดท้ายก็คือที่ธนาคาร
0: เป็น MD กรุงไทย
1: เป็น MD กรุงไทยตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559ในสมัยรัฐบาลใครคะคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
0: ก็คุณยิ่งลักษณ์เรื่อยมา
1: ความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะในสมัยนั้นจนมีคนถามว่าต่อเอ๊ก็ดูคุณอนุทินเอามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเอ๊ะตอนนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไหมฮะ
0: ไม่มีฮะ
1: ตอนนั้นทำไมมี
0: ตอนนั้นมีคนเดียวเนี่ยคุณวรภักดิ์เอาคุณเอกนิติแล้วคุณวรภักดิ์ก็เป็นมืออาชีพทั้งคู
1: ่ตอนนี้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยคุณเอกนิติคนเดียว
0: พอคุณวรภักดิ์ลาออกไปซึ่งคุณอนุทินบอกว่าผมเป็นคนบอกให้ลาออกโดยซ้ำไปก็คุณเอกนิติก็ไม่เป็นคนเดียวล้วนๆไม่มีรัฐที่ช่วย
1: ค่ะก็มีคนตั้งคำถามว่าก็ดูไม่น่าจะใกล้กันแต่ดูคุณวรภักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงไทยในยุคคุณยิ่งลักษ
0: ณ์ในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษ
1: ณ์แล้วใครเป็นคนฝากคุณอนุทินมา
0: แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่
1: มีความสามารถมีความสามารถ
0: คือยิ่งคุณอนุทินเขาก่อนจะเล่นการเมืองเขาก็เป็นนักธุรกิจดูแลบริษัทก่อสร้างให้ครอบครัวอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าม
0: ันก็เป็นธรรมดาก็ต้องอยู่ในวงสังคมก็ต้องรู้จักอะไรกัน
1: แต่ถือว่าเป็นก็โชคดีของประเทศไทยนะเนี่ยตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าคุณวรภักดิ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยจะโดนหนักอย่างนี้ไหม
0: แต่เข้าใจว่าชื่อยังไงก็ต้องโดนนะเพราะว่ามันมีการสาวมาแล้วก็ที่ทอมไลท์เขาสอบเนี่ยเขาเริ่มจากเครื่องบินพอจากเครื่องบินก็จะเห็นตัวละครว่ามันมียิ้มเรียกมีเนี่ยมีเบนสมิธใช่ไหมแล้วก็โยงมาเงินมาถึงไอ้เรื่องของพอยิมเรียกปั๊บเขาก็ดูว่าเอ๊ะแล้วยิมเรียกมันมีอะไรที่มาเกี่ยวกับไทยอ๋อมันมีเรื่องที่มาซื้อไอ้ฟินแลนเซีย
1: แล้วฟินแลนเซียไปร่วม
0: ฟินแลนเซียเนี่ยก็จะต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เพราะว่าไปถือหุ้นเกิน 25% ไง
1: บางจากแล้วก็ไปซื้อคือบางจาก
0: แล้วก็เอาหลังจากนั้นเนี่ยก
1: ็ที่เทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่พี่ไพศาลพูดนี่หมายถึงเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นฟินแลนเซียหรือว่าหุ้น
0: ฟินแลนเซีย
1: นะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าบริษัทหลักทรัพย์นี้เป็นคนไปซื้อหุ้นบางจากใช่ไหมคะจากการดำเนินการซื้อหุ้นบางจากให้
0: นะ

เดี๋ยวผมดูที่เขาไล่ไปเนี่ยนะเขาก็บอกคุณวรพักก็เป็นนักการเงินมีชื่อเสียงมีประสบการณ์สูงเนี่ยนะแล้วก็คุณอนุทินก็เคยดึงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง

0: คุณวรพักก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมการผู้บริหารหรือได้รับค่าตอบแทนขณะที่ธุรกรรม 2.94 ล้าน USDT นะที่ถูกกล่าวถึงในส่วนของภรรยาของคุณวรพักเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยยืนยันว่าภรรยาไม่เคยมีบัญชีคริปโตและไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวส่วนการถือหุ้นเอฟินันเซียที่อะไรนะFinancia X เนี่ยนะFSS เนี่ยนะบริษัท Financia X จำกัดเนี่ยคุณวรพักบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายนะบอกว่าเป็นธุรกรรม Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายแรงสะเทือนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน69เมื่อนายไบรอันมาร์สแล้วก็จอห์นมูเรน่าส่งหนังสือถึงมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและสกอตเปสเซนรัฐมนตรีคลังขอให้ตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคล28รายเช่นเบนสมิธยิมเลียกคุณโตโดยมีชื่อวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่แต่ก็ตามการมีชื่อในหนังสือขอให้ตรวจสอบยังไม่ใช่คำตัดสินความผิดและยังไม่ใช่คำสั่งความบาปนะส่วนประเทศไทยปปง.และตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธมูลค่ารวม 23,092 ล้านบาทไปแล้วโดยเป็นบัญชีทรัพย์สิน102รายการซึ่งในนี้รวมถึงเรือซูเปอร์ยอร์ชซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องแยกออกจากข้อกล่าวหาต่อตัวนายวรพักโดยตรงหลังชื่อปรากฏในหนังสือนายวรพักยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมเตรียมนำเอกสารหลักฐานส่งให้ OFAC ตรวจสอบส่วนธุรกรรม Financia Xเจ้าตัวยืนยันว่าเป็น management buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็ระบุว่าอย่างนั้นนะครับ
1: โอเคพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีครับ
1: ค่ะก็ลุ้นสองอย่างนะคะลุ้นว่าทางสหรัฐเขาจะคว่ำบาตรไหมแล้วก็ลุ้นต่อไปก็คือลุ้นในประเทศไทยเนี่ยว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นมรรคเป็นผลทางกฎหมายเพียงใดนะคะเพราะว่าประเภทที่ไปสารภาพว่ามีการติดสินบนแล้วไม่มีใครผิดในประเทศไทยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะการซื้อ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสุวรรณภูมิอะค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไอคนขายบอกว่าติดสินบนประเทศไทยลอยนวลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ใช่
1: แล้วเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์โรลลอย
0: เครื่องยนต์โรลลอยแล้วก็มีบอกว่ามีอะไรต่างๆมาม
1: ีการติดสินบน
0: เพราะว่าในกฎหมายสหรัฐเนี่ยถ้าคุณยอมรับสารภาพเนี่ยเขาจะลดเขาจะมีการต่อรองลดโทษทางอาญาลงหรือว่าลดการปรับลดโทษปรับอะไรลงเนี่ยนะมันก็เลยต้องยอมบางทียอมสารภาพว่าไอ้ที่ไปดีลได้โครงการนู้นโครงการนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการ

0: ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เป็นลูกค้าแต่ก็ปรากฏว่าของเราของสหรัฐเนี่ยเขาสารภาพมานะหลักฐานโจกๆแต่ของเราสอบยังไม่เจอใครผิด
1: ไม่ผิดค่ะจบไปแล้ว
0: ยังไม่เจอยังไม่เจอใคร
1: จบเรื่องจบไปแล้วด้วยค่ะสองเรื่องที่คาหนังคาเขาเลยคือ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิคนขายยอมรับว่าติดสินบนแต่คนรับเงินในประเทศไทยไม่ผิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องยนต์ Rolls-Royce ของเครื่องบินการบินไทยก็ไม่ผิดมีอันเดียวที่ติดคุกจริงก็คืออดีตผู้ว่าการทท.ที่รับเงินแล้วก็ไอ้คนจ่าย
0: อ๋ออันนั้นประมูลงานใช่ไหม
1: บางกอกฟิล์มเฟสติว
0: ัลงานมากกรรมภาพยนตร
1: ์สองสามีภรรยานั่นไปยอมรับที่สหรัฐว่าจ่ายเงินเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับงานบางกอกฟิล์มในประเทศไทยนี่แหละ
0: อันนั้นก็โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
1: แล้วเขาก็บอกนะคะคือมันก็คนไทยรับเงินนะคะพี่ไพศาลเหมือนกันหมดอ่ะสามเรื่องเนี่ยแต่เคสนี้ผู้ว่าการกับลูกสาวซึ่งเป็นบัญชีที่แม่ไปใส่เนี่ยติดคุกจริง
0: น่าจะออกจากคุกหมดแล้วนะ
1: น่าจะค่ะ
0: หมดแล้วทั้งลูกทั้งแม่ออกหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้สหรัฐเตือนนะคะเตือนไปยังคนสหรัฐที่เดินทางไปกัมพูชาว่าถ้าโดนปล้นอย่าขัดขืนนะจ่ายเงินให้เขาไปกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเตือนระดับ2เลยล่ะค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับประเทศกัมพูชาอ้างถึงอาชญากรรมและสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานแม้ทั้งประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ2แต่มีบางพื้นที่ที่เตือนภัยระดับ4ถือเป็นขั้นสูงสุดห้ามเดินทางไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตามชายแดนไทยกัมพูชาก็อย่างที่รู้กันนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางในพนมเปญพัตตบองบันทายมีชัยบันเตียมีเจใช่ไหมคะบันทายเนียนชัยอ่ะ
0: บันทายมีชัย
1: โพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารพระวิเฮียกำพงธมพวกนี้ให้ระวังกับระเบิดนะแล้วก็ถ้าหากใครตัดสินใจไปกัมพูชาแล้วก็ขอบอกตรงๆเลยอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์เพราะมันจะอันตรายมากอยากรู้ว่าจะไปกันทำไมฮะและให้ซื้อประกันด้วยนะฮะและให้ดูและประกันที่ต้องระดับอพยพจ่ายเงินเวลาอพยพประกันสุขภาพหรือว่ายกเลิกการเดินทางด้วยแล้วจะไปกันทำไมมันลำบาก
0: นะคนฝรั่งก็บางทีก็อยากดูภาษาถิ่นนะพูดตรงๆนะก็อยากไปดูภาษาถิ
1: ่
0: น
1: นคร
0: วัดนครธมที่เสียมราชอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายเมืองที่เอ่ยมันปราสาทพระวิหาร
1: พระวิหาร
0: แล้วก็ที่พุทธไทยอะไรนั่นนะ
1: ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นสิ่งที่เรียน
0: ก็ยังมีเขาก็มีคนที่ยังอยากจะไปอยู
1: ่อยากไปค่ะพี่เวลานคนในโลกนี้อยากไปทั้งนั้นละแล้วดิฉันก็คิดว่าสมควรต้องไปด้วยเรียนยอมรับว่าพระวิหารปราสาทพระวิหารนะใช่ไหมนครวัดไม่ปราสาทพระวิหารนครวัดค่ะพี่เวลานนครว
0: ั
1: ดที่ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเนี่ยยังเป็นที่ที่ก่อนตาทุกได้ไปค่ะทุเซียงกอแอนไดก็หินที่เป็นเพดานสลักทุกแผ่นน่ะมันมีที่ไหนอะฮะแล้วก็หน้าที่สลักหินใหญ่ๆอ่ะ
0: ที่นครธม
1: นครวัดนครธมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มันที่สุดของจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: ที่สุดของที่สุดจริงๆมันก็ต้องไปอะค่ะถ้ามีโอกาสค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้มีข่าวแพร่สะพัดเลยนะจะเรียกว่าเป็นข่าวลือก็เนื่องจากว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการก็อาจจะต้องถือว่าเป็นข่าวลือนะ
1: ประธานาธิบดีจีนใช่ไหมฮะ
0: เรื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: เกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนหลังมีรายงานว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุมสุดยอดBRICS ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะเมื่อช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมากระแสข่าวดังกล่าว

0: มีต้นตอมาจากนายเซี่ยหวานจินประธานพรรคประชาธิปไตยจีนซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองลี้ภัยที่ถูกรัฐบาลจีนหมายหัวได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยอ้างว่าในสีจิ้นผิงเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างการประชุมและต่อมามีอาการโรคเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงนะอิสเคมิกสโตรกก่อนจะถูกนำตัวบินด่วนกลับกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษและใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารขนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหาร301ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเพื่อรับการผ่าตัดด่วนทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยข่าวก็ออกมาอย่างนี้ประธานสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงเดลีตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายน2569ก็5วันแล้วนะวันที่17เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์และเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนายนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและก็ตามนายสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมีนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานเลี้ยงแทนซึ่งรายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่านายสีเพียงแค่เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนหลังจากมีภารกิจแน่นตลอดทั้งวันจนปัจจุบันทั้งทางการจีนและทางการอินเดียยังไม่มีการแถลงยืนยันเกี่ยวกับการล้มป่วยกระทันหันของในสีรวมทั้งการส่งตัวเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าไม่จริงยังไงเดี๋ยวเขาคงจะเป็นการปฏิเสธ
1: อินเดียปฏิเสธนะคะพี่เมชาน
0: อินเดียปฏิเสธมาแล้วฮะ
1: อินเดียปฏิเสธว่าไม่จริงค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันก็เนี่ยอินเดียโต้ข่าวลือสีจิ้นผิงป่วยเนี่ยค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียโต้ข่าวลือเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศหรือ MEA ออกมาปฏิเสธโดยโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียว่าผู้นำโลกหลายคนล้มป่วยหลังเข้าประชุมสุดยอดบริกส์ที่นิวเดลีพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังโพสต์ที่ทางกระทรวงระบุว่ามีลักษณะมุ่งร้ายค่ะคำเตือนนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างที่เราว่าไปนั่นแหละ
0: นี่เขาก็เป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ละไอ้ที่เขาโพสคนโพสครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าท่านสีเนี่ยมีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่แต่อีกกรณีนึงคือซีเรียลรามาโซฟาโฟซาประธานที่แอฟริกาใต้เนี่ยงดภารกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากเดินทางกลับจากประชุมบริกซี่อินเดียงดภารกิจสาธารณะหลังเดินทางกลับจากอินเดียเนี่ยจริงค่ะเพราะว่าหมอแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวอันนี้คือ
0: ประเทศ
1: แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องความรุนแรงของอาการนะคะเดือนนี้เดือนอะไรกันยาก็ไม่ร้อนแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีฝนกันยาตุลาเนี่ยในอินเดียยังมีฝนอยู่ถ้าเราไปนะคะพฤศจิกาเนี่ยถึงจะเริ่มเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนค่ะ
0: นี่ผมหลานเขาเพิ่งกลับมาจากซาอุดิอาระเบีย
1: ค่ะ
0: เขาไปทำงานอยู่สถานทูตซาอุ
1: ค่ะ
0: บ่นมาคำแรกเจอก็เมื่อสักครู่เนี่ยเขาของขวัญมาให้เพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงบ่ายสามเองหกร้อนมากที่ซาอุ
1: ที่ซาอุดิอาระเบีย
0: ร้อนร้อนถึงจนถึงวันนี้ที่ว่าออกมาก็ยังร้อนเขาบอกร้อนมากเลยร้อนจนแบบถ้าจะอยู่ไม่ได้เลยเมื่อปีนี้มันปีที่มันร้อนมากเลยนะในยุโรปก็ร้อนนะเขาบอกที่ซาอุร้อนร้อนหนักมาก
1: ก็อาทิตย์ที่แล้วที่เรียนไปปักกิ่ง
0: อยู่ภายในห้องปรับอากาศก็โอเคพอออกมานอกเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยร้อนแบบร้อน
1: จริงอะฮะบริษัททัวร์ก็บอกว่าปกติแล้วมันก็ไม่ร้อนขนาดนี
0: ้นี่ขนาดปักกิ่งนะ
1: คืออาจจะไม่ถึงขนาดยังไม่ใช่หน้าหนาวยังไม่เย็นแต่มันก็ไม่ร้อนขนาดนี้แต่มันร้อนมากโอ้ทรมาน
0: ค่
1: ะ
0: แล้วยิ่งประเภทที่เมืองหนาวเนี่ยเมืองที่อยู่ในโซนหนาว อาคารเนาะมันไม่ได้ออก

0: แบบที่จะให้ทำเครื่องปรับอากาศแบบเหมือนกับเมืองร้อนอย่างกรุงเทพนะ
1: ค่ะ
0: กรุงเทพนี่ยังสบายหลบแล้วมันเป็นใกล้เส้นศูนย์สูตรมันมีความชื้นไงแต่พวกนั้นมันอากาศเบาบางเวลามันร้อนกว่าพวกที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทั้งหลายครับ
1: ค่ะวันนี้เรื่องของสว.พี่ไพศาลคิดว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจ
0: ก็มันก็มีเห็นว่ามันมีอีก2คนใช่ไหมที่เรื่องถึงศาลฎีกาเป็นสว.ของอำนาจเจริญที่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าไปลงสมัครในกลุ่มที่แบบคือต้องใหญ่ SME อ่ะคือถ้าเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปสมัครลงกลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีอะไรผิดปกติ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาร้านเขาก็เป็นธุรกิจขนาดที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่นี่เขาไปลงในกลุ่มซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าพวก SME อ่ะคือต้องว่าเป็นหลายๆพันล้านไปเลยอ่ะ
1: แล้วจะผิดขนาดไหนคะเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ก็ตกศาลรับคำร้องศาลฎีการับคำร้องมีรายงานข่าววันนี
1: ้
0: นะก็ต้องไปลุ้นเอานะสองสว.น่าจะเลยระทึกศาลฎีการับคำร้องเพิกถอนก็คนหนึ่งชื่อแดงคนหนึ่งชื่อสมภารสมัครผิดกลุ่มอาชีพที่ถูกร้องไปนะว่าสมัครผิดกลุ่มอาชีพจากกรณีในอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยื่นเองเลยนะเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.1เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งนะที่ลงวันที่23ธันวาคม67และคำวินิจฉัยที่ลงวันที่คำวินิจฉัยที่17ทับ2568ลงวันที่13 2คำวินิจฉัย2ที่วินิจฉัยว่านางแดงกองมาผู้ถูกร้องที่2และนายสมภารพระศักดิ์ผู้ถูกร้องที่3เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่10 3สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2และที่3ตามกฎหมาย4ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากับผู้ถูกร้องที่2และที่3คือพูดง่ายๆว่าเขาร้องกกต.ด้วยเพราะกกต.เนี่ยไปรับเขาว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่สมัครแต่ว่าคุณอัครวัฒน์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ดูจากประวัติความเป็นมาแล้ว ไม่สามารถจะไปอยู่ในกลุ่มสิทธิ์ได้
1: แล้วกกต.รับได้ยังไงคะ
0: แต่กกต.รับว่าอยู่ได
1: ้เพราะฉะนั้นกกต.ก็ต้องมีส่วนผิดด้วย
0: กกต.เป็นจำเลยที่1
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: ค่ะ
2: มาคุยกันต่อครับ
3: และนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆนี่ต้องกลับไปทำประกอบธุรกิจเดิม
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: เพราะว่ายังมีคนรู้จักที่เขาขายของอยู่ใกล้ๆ

0: นี่ร้านของคุณผู้ชายคุณสมภารที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอะ
1: สมภารพลศักดิ์นี
0: ่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่
1: แล้วคุณแดงกองมานี่ขายหมู
0: ขายหมู
1: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตามอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาสมัครได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปสมัครกลุ่ม19ควรจะสมัครกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่ปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยไปสมัครกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SME นะก็ต้องตีความว่าก็แสดงว่าผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SME หรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายเนี่ยก็น่าจะหมายถึงผู้ที่จะต้องมีอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่อะไรทุกนองนั้น
0: ค่ะประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาว่ามันปิดไปแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วนะ
1: ใช่เขาไม่ได้ขายแล้ว
0: แล้วนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแกต้องกลับไปเซ้งร้านกลับมาเหมือนเดิมนะเนี่ย แล้วคนระดับเป็นสวแล้วให้กลับไปทำธุรกิจแบบเดิมไหวไหม
1: ไม่แน่จะขายดีขึ้น
0: 2ปีแล้วนะ
1: อาจจะขายดีขึ้นเพราะว่าสามารถโฆษณาได้ว่าร้านอดีตสวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ
0: หม
1: อันนี้ก็จะมีเรื่องที่แตกแขนงออกไปเกี่ยวกับเรื่องสว
0: อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเขียนซะแบบว่าน่ากลัวจริงอะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าจะจริงแน่เลยก็คือว่ามันมีเรื่องคดีอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเกี่ยวเนื่องกับการหัวสวด้วยสื่อเนี่ยลงข่าวหูยรายละเอียดยืดแบบไม่ได้ยืดค่ะรายละเอียดเยอะและลึกมากเลยเหมือนกับต้องตายแน่ๆเลยอ่ะมีการเปิดเผยออกมาว่ากรณีอ้างยี่ฟอกเงินของสว.เนี่ยจะมีการนัดหมายประชุมครั้งที่1ของพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งมีทั้ง DSI มีทั้งอัยการพนักงานสอบสวนเขาจะประชุมครั้งที่1แล้วนะหลังจากกรรมการเลือกตั้งส่งฟ้อง77รายแล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนเนี้ยคณะพนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่รอเขาเดินหน้าเลยค่ะพี่ไพศาลสงสัยพอฟังประธานกกต.แล้วเขารู้แล้วไม่มีอะไรหรอกเดินหน้าไปเลยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ละเอียดทีนี้ในบรรดาที่ตกเป็นผู้ต้องหาของเขาเนี่ยปรากฏว่าทาง DSIได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปแล้วใน8รายเนี่ยมี6รายที่ชื่อซ้ำกันกับของกกต.และมี2รายที่กกต.ไม่ฟ้องฮะไม่ส่งศาลฎีกาค่ะ
1: ทางนี้เขาฟ้องเขาฟ้องไอ้เรื่องของอังยี่ซ่องโจรไปแล้ว
0: กกต.เนี่ยฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กกต. DSI ฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่ากกต.ฟ้องแค่6คนเอง
1: 6ใน8นี
0: ้ทีนี้กลับปรากฏว่าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องพิจารณาในส่วนของผู้ต้องหา2รายนี้อีกครั้งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะมติในการสั่งฟ้องครั้งแรกมีการดำเนินผู้ต้องหา2รายนี้ไปแล้วเอาแล้วจะมาพิจารณาอีกทำไมอ่ะก็ฟ้องไปแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแล้วทำไมกกต.เขาถึงไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาเป็นคดีเลือกตั้ง
0: เดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดนะคะแล้วพี่ไพศาลช่วยอธิบายนิดนึงว่าข่าวแบบนี้คนให้ข่าวน่าจะเป็นใครมีรายงานว่าในคณะพนักงานของ DSI เนี่ยการทำสำนวนนะได้มีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ไปประกอบสำนวนเปล่าปรากฏกกต.มีมติไม่เอาค่ะเมื่อ DSI ก็อย่างนั้นก็ขอสำนวนของกกต.มาดูได้หน่อยได้ไหมก็ไม่ให้ค่ะแล้วก็ DSI บอกว่าขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวของสว.138คนอ่ะที่เป็นสว.ตัวจริงอ่ะมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดูซิว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ช่วยสว.เข้าไปทำงานแล้วแล้วมันมีเส้นเงินอะไรที่แบบที่เกี่ยวโยงจนตอนก่อนที่เป็นสว.บ้างไหมปรากฏว่าก็ไม่ให้ค่ะ สำนักงานเลขาวุฒิสภาไม่เคยส่งเอกสารให้ DSI เลย อ้างว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวติดกฎหมาย PDPA DSI

0: หนังสือตอบกลับว่า PDPA ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหรือแม้กระทั่งปปง.พนักงานสอบสวนส่งสำนวนส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีทางธนาคารกับปปง.แต่ก็ไม่ให้เหมือนกันปีนึงแล้วค่ะ
1: แล้วคนที่ให้ข่าว DSI มีตัวตนไหมที่พูดที่เล่าเรื่องความประสานงานกันระหว่างกกต.กับทาง DSI เนี่ย
0: ถามกกต.ไม่เอาข่าวข้อมูลกกต.ก็ไม่เอาม
1: ีชื่อมีตำแหน่งใช่ไหมคนที
0: ่ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: เอาไม่ให้งั้นเอาของผมไหมไม่เอาไอ้งั้นเอาไปทางสว.ขอเอกสารหน่อยว่าพวกผู้ช่วยของสว138คนน่ะขอมาดูหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแต่ต่อก็ไม่ให้ติด PDPA ก็เลยแจ้งไปว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ให้อีกอะค่ะ
1: โอ้นี่ถ้าขยันมากอย่างนี้ถ้าเปิดชื่อมาเดี๋ยวก็อาจจะมอบภารกิจอะไรที่สำคัญวันนี้ให้นะ ให้รู้ซะบ้างว่าอย่ายุคนี้ DSI อยู่ภายใต้ใคร
0: การที่กกต.ออกมาแถลงว่าขาดเสื้อพยานหลักฐานน่ะทำให้ฟ้องไม่ได้อ่ะก็เป็นเพราะว่ากกต.น่ะไม่เอาข้อมูลจาก DSI DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.กกต.ก็ไม่รับนี่ไงมันก็เลยส่งฟ้องเขาไม่ได้แต่ว่าแอบว่าแอบเหลา
1: ถ้าประเภทแอบให้สัมภาษณ์นี่มันไม่ค่อยคุณนันก็เข้าใจอยู่
0: มันสนุกนะเวลาแอบให้สัมภาษณ์มันสนุกนะพี่ไอ้ส
1: ารู้อยู่ว่าขึงขังกันอยู่อ่ะ
0: แล้วคิดว่ามันจริงไหมคะ
1: ไม่จริงหรอกมันกลายมันก็ล้มเวียนท่าอยู่แล้วจะเดินหน้าต่อได้ไง
0: ไม่จริงไหมที่เขาขอแล้วถามว่าเอาไหมเขาก็ไม่เอางั้นผมขอของคุณเขาก็ไม่ให้ขอไปสว.เขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยมันจริงไหมคะ
1: มันก็ไม่รู้จะไปพูดโกหกอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรจริงๆถูกไหม
0: ถ้าจะทำจริงแล้วก็ไม่ได้จริงๆด้วย
1: ให้รู้ว่าทุกอย่างมันดูแล้วมันก็อย่างที่รู้กันมันมีความยากลำบากแล้วคดีมันก็คงจะไม่ได้ไปไหนถึงไหน
0: แล้ว
1: ต่อเขาตัดจบอย่างนี้แล้วดีให้ใส่ก็จะไปล้ำหน้าเลยมากมายนะ
0: แล้วก็มีการพูดตรงนี้บอกว่าอุ้ยเอกราชช่างเราเหรอตอนไปให้ปากคำอ่ะอัยการก่ออยู่มีใครบ้างอ่ะ DSI บอกว่าในที่ทำงานเดียวกันนะมีทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่เฝ้าซ่องโจรมีทั้งอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางแล้วก็คอยบันทึกปากคำเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเองแล้วยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพนักงานอัยการจะเห็นว่านายเอกราชช่างเหลาให้ปากคำในตอนนั้นเป็นยังไงด้วยสีท่าปกติอากับกิริยาปกติทุกประการไม่มีการข่มขู่เพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบังคับนี่เขาจะเล่นเรื่องที่ให้เป็นพยานเท็จนะคะ
1: ไม่มีหรอกไม่ก็พูดกันไปอย่างนั้นอะทุกอย่างมันจบลงเอยไปหมดแล้ว
0: หมายความว่าพอมันเรื่องแบบนี้ก็มาพูดใหญ่เลยว่าตัวเองก็พยายามทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าไปเรื่อยคือทุกอย่างมันก็เป็นเกม
0: เหรอคะ
1: เกมการเมืองต่อรองกันไป
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนได้อธิบดีคนใหม่มาอีกจบเลย
1: สิ่งที่น่าจับตาเลยก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะดึงพรรคกล้าทำไปเมื่อไหร่เข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยอีกพักหนึ่งนะ
0: แล้วจะเอารัฐมนตรีคนไหนออกฮะ
1: ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องดูแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเอาแดงออก
0: เปล่าค่ะมันตัวหารมันเยอะนะกล้าทำตั้ง50กว่าคน
1: ก็ต้องเฉือนโควต้าของพรรคภูมิใจไทยลงบ้าง
0: ก็คุณธรรมนัสต้องส่งใครสักคนไปช่วยคุณเอกนิติค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่างอยู
1: ่คงจะมีอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะช่วงก็ยังไงก็รัฐบาลก็คงอยากจะอยู่ให้ได้ประมาณสักใกล้ๆ1ปีหรือ1ปีนะ
0: แล้วก็
1: ปรับครม.แล้วก็ดึงพอดูอย่างนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงไอ้ที่เขาบอกว่าดีลน้ำเงินกับเขียวอันนี้แล้วก็ดูจากเหตุการณ์เรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเขาอยู
0: ่แต่ว่าบางข่าวก็บอกว่าคุณเอกราชก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีเขียวเลยนะคะ

0: ุณเอกราชเนี่ยเขาเล่นการเมืองแล้วก็ในทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาทำธุรกิจมากับทางคุณ
1: ธรรมนัสอะค่ะ
0: ธรรมนัสมาต่อเนื่องนะ
1: หมายถึงยังดีกันใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะ
0: ในอดีตเนี่ยเขาทำธุรกิจด้วยกันก็มีบางคนก็บอกว่า
1: เรื่องลอตเตอรี่อะไรด้วยใช่ไหม
0: เรื่องบ้านจัดสรรจริงๆแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นมากคือเรื่องลอตเตอรี่เพราะว่าไอ้เงินสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่ว่ากล่าวหาว่าคุณว่ามีการยักยอกไปหลายร้อยล้านนั่นแหละที่มาของมันเนี่ยคือเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุน
1: ซื้อลอตเตอรี
0: ่ซื้อลอตเตอรี่เอาโควต้าได้โควต้าลอตเตอรี่มานะฮะแล้วก็ถ้าเราไปเชื่อมโยงกันว่าแต่ตอนยุคนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำธุรกิจเริ่มอะไรนะเขาเป็นจากครูมาแล้วก็ได้มาเป็นรับเลือกได้รับเลือกมาเป็นกรรมการสหกรณ์ครูแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ก็เลยไม่ได้กลับไปสอนหนังสืออะไรแล้วก็เริ่มทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตอนนั้นช่วงนั้นปีนั้นดังมากเลยก็คือว่าพวกสหกรณ์ครูเนี่ยจะไปเป็นจะทำเงินจากการเป็นเอเจนต์ลอตเตอรี่กันไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็มาแบ่งขายเพราะมันจะมีพวกที่มาเอาสลากไปขายก็ไปได้โควต้ามาแล้วก็ทำกำไรเห็นนะเดือนนึงได้กำไรเย็นๆสองรอบแต่ปรากฏว่าไปแล้วเงินโควต้าไม่มา
1: ใครโกงคะ
0: โควต้าไม่มาคุณเอกราชก็ต้องรับผิดชอบ
1: ไม่ใครโกงในเมื่อเขาให้เงินไปแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ให้เขาได้ไงอ
0: ันนี้เราก็ไม่ทราบ
1: โอเคโดนโกงใช่ไหมแกไม่ได้ไปโกงเขาแกโดนโกง
0: เราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เงินไม่ได้เข้ามาที
1: ่แต่แปลว่าเงินหายก็แล้วกันเอาไปลง
0: ส่วนว่าเงินมันจริงๆแล้วไปซื้อโควต้าแล้วมันมีการซื้อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาไปลงทุนทำโควต้าหวยแล้วก็ถ้าเราดูแบ็คกราวด์ของคุณธรรมนัสเนี่ยเราก็จะทราบว่าเขาก็เริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเรื่องของการทำไอ้เรื่องขายลอตเตอรี่ก่อนถูกไหมแต่ว่าตอนหลังเขาบอกว่าโอนกิจการนี้ไปให้คนอื่นหมดแล้วนะหลังจากที่มาเข้าเล่นการเมืองแต่ว่าเราก็เป็นที่รู้ว่าเขาคุณธรรมนัสเขาเคยยอมรับดิว่าไปซื้อมาจากอะไรเรียกเจ๊อะไรที่ตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าเป็นไอเอเย่นหวยชื่อดังมากเขามีเจ๊อะไรนั่นคุณธรรมนัสเขาไปซื้อมา
1: ค่ะ
0: เขาไปรับซื้อช่วงต่อมาได้เป็นเอเย่นจัดจำหน่ายหวยกับสำนักงานสลากกินแบ่ง
1: เขาเคยเป็นครูจบปริญญาตรีครุศาสตร์จากราชภัฏเลยแล้วก็เป็นครูในสังกัดเทศบาลขอนแก่นจากนั้นก็เข้ามาทำงานสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นแล้วก็ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับ

0: ครับคุณดันครับ
1: เหตุผลหนึ่งนะที่ให้คิดว่าเรื่องของกกต.ไม่ใช่เรื่องของกกต.เรื่องของ DSI ไม่ไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI
0: แล้วก็คนที่ทำคดีก็ถูกย้ายหมดแล้ว
1: เปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI เพราะฉะน
0: ั้
1: นแน่นอนว่าคนที่เข้ามาทำก็คงจะฝ่ายการเมืองเขาคงพิจารณาโดยรอบคอบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ใกล้ๆ 19:10 เราจะมี BOI ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมจะเกริ่นไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้เนี่ยในสภามีการอภิปรายเรื่องกยศ.นะกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึ
1: กษา
0: โดยวันนี้มีกระทู้ถามสดของลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่ไม่มีความชัดเจนแต่ว่านายกติดภารกิจก็มอบหมายให้พลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้มาตอบแทนนะฮะรัชนกก็บอกว่าขณะนี้มีปัญหาการกู้ยืมเงินกองทุนกยศ.เด็กหลายคนกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจว่าหลังเข้าเรียนเทอม1ไปแล้วจะได้เงินค่าเทอมต่อเนื่องในเทอม2เทอม3อะไรหรือไม่เพราะหลายมหาวิทยาลัยมาขู่เด็กจะไม่ให้เรียนต่อเนื่องจากกยศ.ได้ตัดเงินให้มหาวิทยาลัยจึงอยากให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกยศ.แก่เด็กนะว่ากยศ.กับเด็กเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีรัฐบาลต้องมีมาตรการการันตีได้ว่าเด็กจะได้เงินกยศ.หากไม่สามารถการันตีได้จะเกิดปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปบีบคอนักศึกษาเพราะไม่ได้เงินจากกยศ.ยิ่งปีนี้เงินกองทุนกยศ.ติดลบกว่า 7,000 ล้านบาทอาจทำให้เด็กไม่ได้เงินดังกล่าวหลายคนรัชนกยังบอกว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570กรรมธิการได้ตัดงบมาได้ 1.1 หมื่นล้านบาทแต่ไม่แปรให้กยศ.แม้แต่บาทเดียวทำไมใจดำแต่กลับนำเงินที่ตัดลดเนี่ยไปให้กองทุนหมู่บ้านนำไปติดโซลาร์เซลล์เปลี่ยนผ่านพลังงานซ้ำซ้อนกับงบอีกหลายก้อนและไม่เคยเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการแก้ปัญหากองทุนกยศ.แม้แต่ครั้งเดียวรัชนกบอกว่าหายนะเงินกยศ.รอเกิดปีหน้าแต่ทำไมไม่ป้องกันอย่าไปคิดว่าเงินกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนฝากความหวังให้เด็กที่กู้ไปต้องเงินต้องส่งคืนเงินแต่ควรประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวถ้าเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือในกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรยินดีจะมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการหรือไม่หรือจะทำตัวแบบเพื่อนร่วมงานคนอื่นเชิญแล้วก็ไม่มานะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลดอนก็ชี้แจงนะว่าวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่หลายแห่งในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะเวลาไปตรวจราชการก็ได้ยินการร้องเรียนของน้องๆจริงและเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยนี่แหละก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ดังนั้นรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ต้องวาดภาพให้ตรงกันก่อนว่ากยศ.มีหน้าที่สนับสนุนให้คนที่ฐานะทางบ้านไม่มีกำลังเพียงพอส่งเรียนมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ที่ผ่านมามีหลายคนมีฐานะพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่มาแย่งช่องทางคนที่ด้อยโอกาสกว่านะค้างไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวยังมีอะไรสนุกอยู่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนเกร็ดด้วยนะว่าพรรคการเมืองต่างๆเขาเคยมีนโยบายเขามีนโยบาย
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: ยังไงที่ทำให้
1: แจกแถมมัน
0: ทำให
1: ้
0: เงินมันสะขาดสภาพคล่องนะ
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: เดี๋ยวช่วง

0: นี่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก BYU กันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือและพิธีลงนามในโครงการ BOI to IPO ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงมาตรการ BOI to IPO 1ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการลงทุนค่ะงานวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายให้สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาตรการ BOI to IPO นี้นะคะจะเปิดประตูสู่ตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน10อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่และการผลักดันบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันให้ได้ใช้สิทธิประโยชน์ BOIเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนค่ะบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่เดิมโดยบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีนะคะหรือว่ามีการลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม5ปีค่ะส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: เจอเลยค่ะพี่กยศค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณพลดอนชี้แจงนะมาชี้แจงแทนนายกเพราะว่าเขาเป็นกระทู้ถามนายกบอกว่าเนี่ยมันปัญหาแรกเลยก็คือเงินกยศ.เนี่ยที่มันหายไปเพราะว่าเด็กที่มีฐานะพอสมควรเนี่ยสามารถส่งตัวเองเรียนได้มาแย่งช่องทางของคนที่ด้อยโอกาสกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ดีที่ต้องส่งเสริมคนอยากเรียนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหลักเกณฑ์ของคนที่จะเข้าสู่กยศ.เนี่ยกำหนดไว้ว่าครอบครัวรายได้ขั้นต่ำต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีครอบครัวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569และกยศ.นี่ก็ยังได้เพิ่มเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาที่ที่รัฐส่งเสริมให้เรียนส่งเสริมความต้องการตลาดของการผลิตนักศึกษาป้อนเข้าสู่ตลาดอันนี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าคุณสอบได้ในสาขาที่รัฐต้องการส่งเสริมให้คุณไปเรียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าการส่งเสริมสาขาที่ตลาดต้องการจะทำให้มีน้องๆส่วนหนึ่งถูกคัดออกไปนะเพราะไม่ได้อยู่ที่สาขาที่ส่งเสริมแต่ความจริงน้องๆที่อยู่ในสาขาที่รัฐไม่ได้ส่งเสริมก็ยังได้รับเงินสนับสนุนอยู่กรณีน้องๆที่เข้าเรียนเทอมแรกแล้วถูกมหาวิทยาลัยบอกหากกยศ.ไม่อนุมัติเงินจะไม่ให้เข้าสอบในเทอมแรกนั้นขอรับปากว่าจะประสานกับทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะที่จะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความมั่นใจกับน้องๆ และยังบอกว่ากองทุนกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไ

0: ามที่ต้องการทุกปีทุกปีแต่เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ที่เรียนจบแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กองทุนให้รุ่นน้องมีโอกาสใช้เงินต่อไปหากรัฐบาลเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆเท่าไรก็คงไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนมากกว่าแต่ละปีกยศ.เรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนได้ปีละ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทแม้จะมากพอสมควรแต่ควรเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขผู้อยู่ในระบบที่จะต้องชำระคืนมี 3.6 ล้านคนแต่ชำระจริงเพียง1ล้านคนเท่านั้นอีก 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระทั้งหมดแล้วยังบอกว่าหากเราไปบริหารจัดการ 2.6 ล้านคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวจะสามารถเก็บเงินเพิ่มจาก 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาททันทีรัฐแทบไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนแต่ละปีคนที่ผิดนัดอาจมีบางส่วนมีปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานไม่มีงานทำเราก็เห็นใจนี่คือปัญหาแต่เมื่อมีรายได้แล้วต้องคืนเงินให้กองทุนเป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศ.ต้องไปหาแนวทางบริหารจัดการกองทุนและหาเงินคืนมาจากผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนที่กำลังการจ่ายจะได้แบบไหนแล้วก็ยังบอกว่าส่วนการเพิ่มเกณฑ์ปีนี้อาจจะทำให้เด็กที่เข้าไปอยู่ในระบบเรียนอยู่ที่ปี2ถึงปี4จะหลุดจากระบบหรือไม่นั้นก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าตั้งเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่เท่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาการตั้งงบประมาณปี69และปี70กยศ.ได้เพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่สามารถเอางบลงไปตามไม่สามารถเอางบลงไปให้ได้ตามที่กยศ.ขอมาทั้งหมดเพราะเป็นกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนมีหนี้เสียอยู่แล้วจึงบอกคนผิดชำระ 2.6 ล้านคนนั้นไม่ต้องตามให้ครบเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอวันนี้คนที่ค้างชำระหนี้ 2.6 ล้านคนชำระเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นแต่กยศ.ไม่ได้มีแนวทางขูดเลือดกับปูคนไม่มีงานคนไม่มีรายได้ทำงานจริงๆจะไปขูดเลือดกับปูแต่คำถามคือคนที่มีกำลังแล้วแต่ไม่ใช้จะส่งเสริมน้องๆแบบนี้หรือจะให้คนแบบนี้เอาเปรียบคนที่มีวินัย1ล้านคนหรือกยศ.ต้องไปหาวิธีเก็บหนี้จากคนที่มีกำลังให้จ่ายได้เพื่อเอาไปต่อยอดกองทุนต่อลมหายใจให้น้องๆนี่คือแนวทางที่ถูกต้องคุณพราดอน
1: ใครพูดคะ
0: คุณพราดอนปริศนานันทกุล
1: คุณพราดอนพูดว่าอะไรนะคะไม่ให้เงินจะไม่ให้เงินให้ไปหาให้ไปเก็บเอา
0: ให้ไปเก็บเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะต้องใช้หนี้กยศ. 3.6 ล้านคนจ่ายจริงๆแค่1ล้านอีก 2.6 เนี่ยเบี้ยว
1: คุณพราดอนบอกว่าไม่ให้เงินให้ไปเก็บเอาจากคนที่เบี้ยว
0: ให้เก็บไม่ได้สักครึ่งจากที่เบี้ยวหนี้อยู่ 2.6 เนี่ยเอาให้ได้สักครึ่งก็คือให้ได้สัก1ล้าน3เนี่ย1ล้าน3แสนคนเนี่ยเงินก็พอแล้วจาก 17,000-18,000 เนี่ยมันจะเป็น 40,000-50,000 ล้านทันทีซึ่งจะพอหมุนเวียนทันที
1: นี่เราต้องเบรกกันก่อนไหมคะเนี่ย
0: เบรกไปแล้วฮะตอนนี้ถึง30ได้เลยฮะ
1: ฮะ
0: 19.10เราเบรกไปแล้ว
1: เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2565ค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่กู้เงินไปเรียนกู้เงินกยศ.เนี่ยนะคะถ้าหากว่าผิดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยร้อยละ 7.5 และถ้าหากว่าผิดชำระ
0: ม
1: ัน
0: จะมีเบี้ยปรับ
1: นัดดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระเนี่ยจะต้องจ่ายถึงร้อยละ 18ซึ่งมันก็สูงนะฮะพี
0: ่
1: 7.5 กับร้อยละ 18ในตอนนั้นเนี่ยนะคะคนที่สนับสนุนแบบสุดลิ่มเลยแล้วก็ชนะในที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เสนอร่างแก้ไขจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวง
0: สสอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลพบุรี
1: จากจังหวัดลพบุรีเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เห็นเขามาหาเสียงแถวบ้านเลยค่ะเกิดมาเห็นข้างจริง
0: ผมสนิทกันนะคุณอุบลศักดิ
1: ์นั่นเขาเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารเนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแดนพิศาลคุณอุบลศักดิ์เนี่ยก็คุณอุบลศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ยืนตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าคนก็สนับสนุนหมดเลยก็คือจากที่จะต้องเก็บดอกเบี้ย 7.5 นะคะแล้วก็ค่าฝาก 18% เนี่ยมันกลายมาเป็นแค่

0: ไม่เก็บเลยนะ
1: ก็คุณอุบลศักดิ์เขาเสนอร่างแก้ไขให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับ
0: ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับ
1: คนยากคนจน
0: ค่าปรับเลยแล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคนเห็นด้วยเห็นต่างคนที่ไม่เอาด้วยเลยเนี่ยผมต้องเสียหายแน่นอนคือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านเลขากองทุนบอกว่าเจ๊งแน่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณอุบลศักดิ์เนี่ยในตอนนั้นก็บอกว่าให้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อเป็นการศึกษาเป็นไปตามสัญญาเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะชำระเงินกองทุนผ่อนชำระก็ได้ตามจุลเดียวเวลาก็คือไม่เสียดอกไม่มีค่าปรับมีสสประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชคุณประกอบรัตนพันธ์สงวนความเห็นว่ายังไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งอีกท่านหนึ่งจากกฤษฎีกาคุณจุมพลนิติธารกูลและคุณชัยนรงค์กัจจปานันตอนนั้นคุณชัยนรงค์เนี่ยออกลงเยอะมากบอกเสียหายแน่ท่านพูดทุกที่เลยนะถ้าเกิดไม่ปรับไม่เก็บดอกเบี้ยเลยเสียแน่เขาขอให้คงร่างเดิมคือขอดอกเบี้ยร้อยละ2เหอะจาก 7.5 เนี่ยเป็นร้อยละ2
1: และปรับลดลงมา
0: จากปรับเนี่ยจาก 18% เขาขอร้อยละ1นะฮะส่วนพรรคก้าวไกลเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะวันนี้ใครมาพูดจาอะไรเนี่ยดูนะวันก่อนพูดว่าไงพรรคก้าวไกลตอนนั้นนางสาวณฐีพัฒน์ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ1เบี้ยปรับล่าช้าร้อยละ1แต่สุดท้ายแพ้หมดนะคะแพ้พรรคเพื่อไทยก็คือกลายเป็นว่าไม่เก็บดอกเบี้ยเลยและไม่เสียค่าปรับเลยคนหนึ่งในตอนนั้นที่สนับสนุนมากๆเลยก็คือพรรคภูมิใจไทย
1: ใช่
0: คุณธราดรปริศนานันทกุลในตอนปี65เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองและเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยคือพอไปถึงวุฒิเนี่ยนะคะวุฒิเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบไม่เก็บเลยวุฒิจะขอเก็บดอกเบี้ย 1% และค่าปรับ 0.5%
1: ครับ
0: ธราดรปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนราษฎรคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและไม่คิดดอกเบี้ยปรับผิดชำระนะภูมิใจไทยของงดออกเสียงเพราะหากลงมติเห็นชอบต้องตั้งกรรมธิการมันจะยืดยาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาบอกว่าภูมิใจไทยจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปภูมิใจไทยแถลงเมื่อเดือนกันยายน65ว่าการที่ไม่เก็บดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับเลยเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปพร้อมยืนยันหากภูมิใจไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมายเนี้ยทันทีค่ะแล้ววันนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วว่ายังไงนะคะ พอกองทุนเจ๊งแล้วบอกให้กยศ.ไปไล่เก็บมาให้ได
1: ้
0: โอ้ยพี่เวสายนะดิฉันหาไม่เจ
1: อ
0: ไอ้ตอนที่อภิปรายกันในสภาเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: เอกสารของพรรคเลยเป็นเอกสารของพรรคที่เป็นการแถลงข่าวพรรคภูมิใจไทยเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ให้เก็บดอกเบี้ยตามร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
0: ก็อันนี้ฮะก็เนี่ยแหละเขาแถลงในนามของพรรค
1: ปิศาจนันทกุลเปิดเผยหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยผ่านทางแอปพลิเคชันซูมว่าที่ประชุมพรรคมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆซึ่งมีร่างของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอประกบร่างของรัฐบาลนะรวมอยู่ด้วยโดยมีประเด็นในมาตรา17แก้ไขมาตรา44ในเรื่องการเก็บดอกเบี้ยหรือไม่โดยกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขส่งผลให้ยังมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยบอกในชั้นกรรมาธิการมาตรานี้มีการโหวตกันด้วยคะแนนเสียงก้ำกึ่งกันมากโดยมติที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามร่างที่เสนอไปตั้งแต่ต้นเพราะเป็นเรื่องการให้การศึกษาที่ประชาชนจะได้ประโยชน์และคณะกรรมาธิการแก้จากร่างรัฐบาลซึ่งคิดดอกเบี้ยจาก

0: 2% เป็น 0.25% แต่ร่างภูมิใจไทยเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยแต่เราสู้ในกรรมาธิการแพ้เราจึงจะมาสู้อีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวิรัติพันธุมะผลส.ส.พรรคภูมิใจไทยของเราได้ขอแปรยติเอาไว้เนี่ยเราจะไปโหวตสู้เพื่อเอาให้ไม่มีการ
1: ฟรีทั้งหมด
0: ภาษี
1: ฟรีทั้งหมด
0: ไม่แพ้ไปแพ้ในชั้นกรรมาธิการไงเขายังจะต้องขอเก็บจาก2ให้เหลือ 0.25 จากที่ร่างรัฐบาลนะ
1: แต่สุดท้ายก็คือไม่เก็บเลยใช่ไหมฮะ
0: เก็บนิดหน่อยรู้สึกเก็บได้ถึง 0.25 เลยนะเก็บ
1: แต่สว
0: ยังเก
1: ็
0: บยังเก็บนิดหน่อย
1: คือขอพูดที่หนึ่งครับพี่ไพศาลนะเดี๋ยวเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มากเพราะเดี๋ยววิตกมากว่ามันต้องเจ๊งแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกคนจนจริงๆจะไม่ได้เข้าถึงการเงินอมรีนะคะแล้วยังก็นั่งฟังพวกสสพวกเนี้ยอภิปรายตอนนั้นโอ้โหเขาอภิปรายเอาหน้าเอาตากับเด็กวัยรุ่นเขาต้องการหาเสียงกับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่พวกนักเรียนเนี่ยฮะเพราะในตอนนั้นกระแสในสังคมก็คือคนเรามันต้องเท่าเทียมกันต้องมีสิทธิ์ควรจะเรียนฟรีด้วยกันด้วยซ้ำไปเขาก็ถือโอกาสเวลาเขาอภิปรายแล้วก็หาเสียงกับพวกนักศึกษาเรียนนักศึกษาเต็มที่จัดเต็มกันมากในขณะที่คุณอาคมนี่กุมขมับเลยผู้จัดการกองทุนก็กุมขมับเพราะรู้ว่าถ้าขืนแบบนี้เจ๊งแน่ๆวันนี้เจ๊งจริงๆอ่ะเจ๊งจริงๆใส่เงินไปเยอะแล้วด้วยนะคะหลักของการเจ๊งก็คือก็มีเงินไปทำอย่างอื่นก่อนที่มันจ่ายได้ไหมดอกเบี้ยถูก
0: ๆใช
1: ่ทำอย่างอื่นก่อนหลักการแค่นั้นเองอ่ะก็ให้สสพวกนั้นน่ะที่อภิปรายเก่งหาเสียงกับพวกรุ่นเด็กๆอ่ะให้มารับผิดชอบหลายคนอ่ะไม่ใช่คนเดียว
0: ครับ
1: ถ้าพูดซ้ำก็จะพูดเรื่องกัญชัยกันแหละค่ะพี่ประสานมีอะไรต่ออีกค่ะแล้วพี่จะไปทางไหนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็เห็นวันนี้มีกระทู้สดก็เลยไปย้อนดูก็โอเคนะคือก็เข้าใจได้นะบางทีก็จะได้หาเสียงกับชาวบ้าน
1: เด็กรุ่นใหม่หาเสียงกับเด็กที่กำลังได้ศึกษาโอ้พูดจาเราน้ำตาจะไหลเลยเวลาฟัง
0: คือบางคนก็ยังไม่มีงานทำก็คราวนี้พอไม่ส่งผิดนัดมันก็โดนดอกเบี้ยสูงก็เหมือนบัตรเครดิตนะบางทีก็เข้าใจว่าเงินไม่มีจริงๆแต่ว่ามันต้องย้อนกลับมาว่าตอนไปสร้างนี่มาก็ไม่ขาดมันก็ไม่มีวินัยกันมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
1: อีกอย่างนึงก็คือว่าในเมื่อคุณไม่จำกัดสาขาที่เรียนสาขาบางสาขาเรียนไปตกงานแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลให้ทุนโดยที่ไม่รู้ไม่ดูว่าเขาไปเรียนอะไร
0: ออกมาก็มาก็มาก็ชัดเจนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จบมาแล้วก็ตกงานต้องมาเป็นไรเดอร์เอา
1: ในเมื่อปล่อยกู้ทุกสาขายังไงมันก็ตกงานฮะและเศรษฐกิจก็แบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างงานได้มันก็สภาพก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะทำยังไงต่อพี่สังคิดว่าจะทำยังไงฮะในเมื่อคนก็ไม่มีงานทำ
0: คือรัฐบาลก็อุดหนุนตลอดก็คงจะมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเงินมันไม่พอมันก็จะต้องมีเด็กบางคนที่กู้ไปแล้วแล้วเงินก็ไม่มาวิไลคุณจะไปขอร้องเขามันก็ขอร้องก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเงินมันยังไม่มามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโอกาสที่เขาจะต้องแบกรับภาระต้องให้เด็กเรียนไปโดยที่ไม่จ่ายค่าเทอมก็คงยากและท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันในที่สุดแล้วถ้าจะเอาตัวรอดกยศ.ก็ต้องปรับทั้งใหญ่เลยคือจะต้องลดขนาดการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตั้งเกณฑ์การช่วยเหลือกันแบบเข้มข้นเลยอันนี้มันก็จะมีเด็กที่จะไม่สามารถเข้าถึงก็จะเดือดร้อนกันแต่จริงๆแล้วไอ้กองทุนเนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้หลายคนก็ได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือมันดีกว่าให้เขาแบบไปขาดถ้าไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่อะไรเงี้ยมันขาดโอกาสเนี่ยมันประเทศมันในแง่ของทรัพยากรบุคคลมันมีความ

0: ความสูญเสียสูงกว่ามากกว่าเงินที่ไอ้ที่ต้องหามาช่วยจุนเจือเขาในการเรียน
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่าเทอมถูกมาก

0: วยเสวนาคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้โครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีก็ประมาณ2019จัดเสวนาเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569จัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโอ้น่าเชื่อถือมากนะฮะทั้งผู้จัดเป็นโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมและจัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลยค่ะผู้ร่วมเสวนาหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: ครับนะก็ไปศึกษาดูนะท่านมีเกี่ยวกับเพื่อสิ่งที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยนะฮะที่เวลาท่านทำคดีสำหรับเด็กที่กระทำผิดเนี่ยท่านก็เหมือนช่วยเหลือไปด้วยท่านมีแนวทางในการช่วยเหลือมีโครงการอะไรอย่างนี้ต่างๆที่ท่านทำไว้มากมายนะครับไปดูกันได้นะฮะ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มาแล้วครับมาแล้ว 19:30 น.ครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เข้ามารับชมรับฟังเราได้นะครับวันนี้ถ้าในเฟซ93ท่านเกือบร้อยแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็ได้สำหรับพี่สำหรับในคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเรานะพี่ขวัญนะวันนี้อยู่กับพี่จันแรมและน้องจามอนครับผม
3: สองจอม
2: 2J นี่ไงคุณผู้ฟังมาแล้วพี่นริศบอก 2J 2J ลาดพร้าวฝนยังตกโปรยปลายแถวบ้านตกไหมครับพี่ผมมองไปเหมือนแถวนั้นน่ะมืดตึ๊บเลยนะ
3: ยังไม่มาพี่ว่าใกล้แล้วอ่ะ
2: ตายไปไม่ได้
3: แต่เมื่อเย็นมาพี่ถึงบอกว่าไม่รอดเลยไม่รอดแต่มันไม่น่ารอดคืนนี้
2: โอ้ใช่ไหม
3: เมื่อวานนั้นลงไปพี่ขับรถขับบ้านอ่ะเราปกติพี่จะต้องลอดทางลอดใช่ไหมแล้วตอนแรกพี่ก็เห็นน้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันขำจังเลยอ่ะจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วโอ้โหครึ่งคันอ่ะดีที่รถที่สูงไง
2: ครับผม
3: แล้วแบบแล้วเมื่อวานนี้แค่นั้นนะวันนี้ก็ที่วันแห้งแล้วมันยังไม่แห้ง
2: แต่
3: ม
2: ัน ไปแล้วไงต้องระวัง
3: เป็นเนี้ยเป็นเนี้ยพี่ว่าคิดว่าเนี่ยต้องเติมคุ้มฟังด้วยถ้าเกิดว่าเสี่ยงที่ไหนพี่มันจะแบบถ้าฝนตกหนักเนี่ยคิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามีน้ำแน่ๆเลี่ยงเส้นทางเลยไม่งั้นเนี่ยเราต้องเกิดรถไปเสียขึ้นมาหัวลำบากตายเลย
2: ครับพี่แววทักทายเราสองคนเข้ามานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาแล้วก็ลุงอ้วนชวนหิวเสียรังสิตนี่นะครับลุงอ้วนบอกให้ถึงสิ้นปีไปเลยนะไอโครงการไทยพลัสใช่ไหมลุงอ้วนคิดเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวสักพฤศจิเรามาร่วมกันส่งเสียงดังๆขอท่านใหม่พี่เอกสิทธิ์บอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับมาลุยกันต่อเดี๋ยวมาอ่านต่อนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: น้องเนเน่ก็จะไปอเมริกาก็ทอลเลนแล้วนะคะแต่คนที่ดังแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือน้องลิซ่าโอ้น้องลิซ่าสวัสดีค่ะใช่ไหม
2: ใช่
3: วันนี้ก็มาลุ้น400ล้านไปแล้วเป็นพันล้านก็ยังมาลุ้นเมื่อคืนไปออกในการไงในการทุนไนท์โชว์สแตลลิงจิมมี่ฟอลลอนนะคะซึ่งเป็นรายการดังอะของอเมริกาใช่ไหมไปเหมือนโปรโมทเพลงนั่นแหละ
2: ครับ
3: เอาของดีของคนไทยอะเอาไปแบบเห็นเลยมีส้มตำมีโซจูมีเบียร์ด้วยเนี่ยไปแล้วก็เราให้ลองให้พิธีกรเนี่ยชิมด้วยนะสนุกสนานมากเลยนะคะไปออกรายการเพื่อโปรโมทผลงานเพลงนี้แหละสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะ
2: ปาประยาป๊อกป๊อก
3: อะไรนะคะ
2: ปาประยาป๊อกป๊อกเนี่ย

0: ส้มตำใช่ไหม
1: ใช่แบบแล้วก็แบบแล้วก็ชวนแบบว่าสลัดแล้วก็ชวนกินพริกด้วยนะกินพริกแล้วจะกินพริกไปปรากฏว่าพิธีกรสู้จนแรกก็เอ้ยเขาเหมือนข้างหลังเขาไม่รู้เนาะพริกมันเห็นเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเรากินแบบกินแบบธรรมดาคนไทยอ่ะเนาะแซ่บอยู่แล้วลิซ่าเนี่ยก็เอาส้มตำปะปะยาปอกๆเนี่ยใหม่ก็พูดเลยแหละสลัดสลัดปะปะยาปอกๆเนี่ยแล้วก็หยิบความเป็นไทยขึ้นมาแนะนำด้วยนะคะแนะนำส้มตำนะคะแล้วก็ให้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็เล่าถึงรสชาติที่มีเอกลักษณ์ให้ลองสูตรเครื่องดื่มสูตรพิเศษเลยนะเอาโซจูเอาเบียร์ไทยแล้วก็สปายเนี่ยมาผสมกันอุ้ยสนุกมากเลยพี่เห็นคนมีเห็นคลิปนะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะสร้างเสียงหัวเราะให้กับพิธีกรแล้วก็คนในสตูดิโอได้อย่างไม่น้อยเลยนะแล้วก็มีการชนแก้วกันด้วยนะแล้วก็สอนให้พิธีกรพูดคำว่าหมดแก้วให้จิมมี่เนี่ยพิธีกรคนดังคนนี้ในทูไนท์โชว์เนี่ยนะคะบอกให้พูดว่าหมดแก้วอะไรเงี้ยสนุกสนานเลยนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ลิซ่าเนี่ยนำเสน่ห์ของอาหารแล้วก็ภาษาไทยออกสู่เวทีระดับโลกทำเอาแฟนพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความเป็นไทยที่ตัวนำไปเผยแพร่ผ่านรายการด้วยนะคะเนี่ยชนแก้วแม้แต่พี่เห็นละไอเบียร์ที่ไปที่อัพไปขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าได้ข้อโฆษณาหรือเปล่าโอ้ต้องได้แน่เลยเนี่ยมีตาอยู่เลยเนี่ย
0: ข
1: วดผีกูเขียว
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะมาดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใครมีลูกแบบนี้นะครับทำยังไงดีนะวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปช่วยเหลือคุณยายวัย84ปีโดนลูกชายนะลูกในไส้ลูกแท้ๆเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเพื่ออะไรจะเอาบัตรสวัสดิการรัฐแม่ไปกดเงิน
1: เอ้ยมันกดไม่ได้ไม่ใช่หรอบัตรสวัสดิการน่ะ
0: กดได้มั้ยพี
1: ่เอ้ยกดได้แต่ว่าเอ้ยมันต้องไปซื้อของมันใช่หรอ
0: ต้องไปซื้อของน่ะไม่รู้ล่ะมันเข้าใจอะไรผิดเปล่าไม่รู้ล่ะมันจะเอาบัตรจะไปมันจะเอาบัตรแม่ให้ได้อ่ะเ
1: ออ
0: นี่ฮะ
1: โอ้ยบัตรมันใช้ไม่ได้นะต้องไปซื้อของเดียว
0: ครับผมนะ
1: โอ้
0: โหเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายของคุณยายเนี่ยนะครับยึดบัตรคุณยายไว้ก็คืออ๋อมันจะไปกดนี่พี่เบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการ
1: เบี้ยผู้สูงอายุ
0: เบี้ยผู้สูงอายุคุณยาย84ใช่ไหมก็800ใช่ไหมพิการอีก800ก็เป็น 1,600 มันจะยึดของแม่ไปหมดเพื่อที่จะไปกดเงินตรงนี้แหละเอาเงินไปซื้อเหล้าเงินไปซื้อเหล้าถ้าไม่ให้เหรอไม่ให้ก็ทำร้ายสิครับโอ้โหนะวันนี้หลายหน่วยงานนะครับในกาฬสินธุ์นะไปช่วยเหลือนะครับทางพม.เนี่ยไปช่วยเหลือคุณยายนะครับหลังจากได้ทราบเรื่องราวนะฮะก็คืออย่างน้อยเนี่ยไปเอาตัวออกมาจากบ้านให้ห่างจากไอ้ลูกตัวดีคนนี้ไว้ก่อนแนะนำคุณยายนะครับนะให้ไปแจ้งความคุณยายกล้าไหมไปแจ้งความกับลูกชายที่ลงมือหน่อยนะที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยไปแจ้งความเลยเพราะว่าเห็นเป็นลูกครับแต่ลูกนี่เขาเห็นว่าเป็นแม่ไหมไม่รู้นะ
1: เห็
0: นว่าเป็นแม่ไหมล่ะนะครับ
1: ผมว่าเป็นแม่ไหม
0: ทุกครั้งเนี่ยนะก็เวลาเมาทีไรเนี่ยก็จะทำร้ายแม่แท้ๆตลอดเวลา
1: ไม่คนติดยาบางทีมัน
0: อันนี้ติดเหล้าพี่ว่าอันนี้ติดเหล้า
1: ติดเหล้า
0: เวลาเมา
1: เหมือนกันแหละ
0: เมา
1: เนาะยาเสพติดชนิดหนึ่ง
0: ครับผมโอ้เอาไปช่วยคุณยายให้ออกมาก่อนขอให้รอดพ้นนะครับโอ้ลูกชายนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตาสีตาสานะอายุ59แล้วพี่
1: ก็เ
0: กษียณอยู่แล้วพูดง่าย
1: ๆเห็นก็จะได้เงิน
0: ไม่ต้องมาทำการนะครับเอาเงินแม่แต่ละเดือนอย่างเงี้ยครับผม
1: พอใช้ที่ไหนนะ1,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โอ้ยอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคุณยายเหมือนกันโดน
0: ครับ
1: คุณยายอายุ66แล้วอ่ะเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะเพื่อมาเชียงใหม่ตัวเองอยู่ที่จังหวัดลำปางเดินทางไปถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไปตามหานักแท้เป็นหนุ่มนักบินแต่สุดท้ายเป็น AI ถูกหลอก
0: โอ้
1: เดินทางไปจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วแต่ได้รับแจ้งว่า คือเจ้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ66ปีเนี่ยนะคะเป็นชนเผ่ามูเซอร์ด้วยนะบอกว่าจะมาพบคนชื่อชัยเป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่เจ้าที่ขอดูภาพหน่อยปรากฏเป็นภาพ AI ใน Facebook ก็เลยขอให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยช่วยประสานงานกับญาติเพื่อให้มารับตัวหน่อยนะคะคุณยายนะคะชื่อนางอีโคเนี่ยอายุ66ปีนั่งรถด้านโดนนั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือที่ลำปางมาที่อาเขตแล้วก็เรียกตุ๊กๆมาที่สนามบินเชียงใหม
0: ่
1: เพื่อตามหาคนชื่อชายที่เป็นนักบินเมื่อเจอกันเนี่ยทาง Facebook นะคะแล้วก็การสื่อสารก็ยากเพราะว่าคุณอีโพเนี่ยคุณยายอีโพเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์นะคะพูดวกไปวนมาแต่ก็รู้จนกระทั่งได้เบอร์ลูกชายตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยโทรไปบอกให้ลูกชายบอกแม่มาถึงเชียงใหม่เนี่ยแล้วลูกชายก็บอกแม่เนี่ยมีอาการประสาทต้องกินยาก็เลยบอกตำรวจว่าขอให้ช่วยดูแลแม่แล้วฝากนำส่งอาเขตคือไม่ได้มาเองนะให้นำส่งเพื่อซื้อตั๋วกลับไปบ้านขอความร่วมมือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขอนอนพักแรมค่ะและแกดูแลไม่ให้ไปที่ไหนนะดูน่าสงสารจังเลยอ่ะน้องคุณยายถูกหลอกอ่ะจากเฟซบุ๊กอ่ะทำไม
0: ถึงจะเจอตามหาแล้วแพ้เนาะ
1: ปกติโคกนะคุณยาย
0: คร
1: ับ วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพาคุณยายนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังอาเขตแล้วก็นำขึ้นรถเมล์เขียว8โมงบอกว่าจะมีลูกชายมารอรับที่ท่ารถตับโบวังลำปางอีกลูกชายไม่ได้รับเชียงใหม่แต่ส่งจากเชียงใหม่ไปลำปางคือส่งขึ้นรถอ่ะ
0: ครับผม
1: ต้องดูแลดีๆครับคนเก่งมากๆถูกหลอกเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: บ้านไหนมีลูกสาวสวยๆนะครับโบราณว่านะพี่กระไดไม่แห้งใช่ไหมหัวกระไดไม่แห้ง
1: ระวังเถอะมีลูกสาวไงต้อง
0: ลูกสาวใช่ไหมแต่ต้องสวยนะลูกต้องสวย
1: แล้วลูกสาวน้องลินเป็นไงฮาเฮหล่อฮาเฮใช่ไหม
0: เขาสายเท่สายเท่
1: สายเท่สายเท
0: ่แต่บ้านนี
1: ้ทำ
0: บ้านนี้ลูกสาว
1: สวย
0: สวยปรากฏว่าต้องพาไปแจ้งความเพราะว่าอะไรมีผู้ชายที่มีเมียแล้วมาตามจีบแม่ก็เลยต้องพาไปแจ้งความเลยครับนะฮะตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองครับคุณแม่อายุ53พาลูกสาวหน้าตาดีนะครับกำลังเป็นวัยรุ่นเลยล่ะมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนื่องจากโดนผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วมาหลงรักมาตามจีบมาเที่ยวเฝ้ามาเที่ยวตามเกาะแกะปรากฏว่าเมียเขาก็หึงสิเรื่องไปถึงหูภรรยาของผู้ชายคนนู้นโอ้เขาไม่ยอมฮะเขาไม่ยอมนะนะแล้วเขาไม่เชื่อนะคะว่าสามีเนี่ยหยุดพฤติกรรมแล้วเขาเชื่อว่าผู้หญิงเธอเนี่ยมาอ่อยเหรอก็มาตามระรานมาข่มขู่ลูกสาวคุมสามีตัวเองไม่ได้นะก็เลยมาพานมาจะมาทำร้ายจะมาข่มขู่น้องว่าให้เลิกยุ่งกับผัวเขาน ะแม่ของเด็กก็บอกว่าลูกฉันไม่ได้ทำอะไรลูกฉันไม่ได้ชอบเลยผัวเธอต่างหากที่ไม่หยุด
1: เนี่ยเนี่ยคนเป็นเมียไม่ยอมไปจัดการกับฝั่งตัวเองเนาะมาจัดการผู้หญิง
0: ก็นี่ไงก็
1: น
0: ี
1: ่ไง
0: คือจัดการฝั่งตัวเองแล้วไม่รู้จะยังไงแล้วก็ต้องมาจัดการฝั่งนี้ด้วยนะครับคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าตอนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วนะฮะเพราะว่าดูฝ่ายหญิงเนี่ยหึงหวงมากๆแล้วก็ฝ่ายชายก็ยังเหมือนกับตามมาระรานครอบครัวเธอไม่หยุดนะครับเตือนภัยนะบ้านไหนมีลูกสาวก็ระวังนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คุณปูมันธนาหิมะทองคำเนี่ยนะคะก็เผชิญหน้ากับคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยละเพราะว่าวันนี้เนี่ยศาลคณะสืบพยานโจทย์นะคะในกรณีที่คุณปูถูกคุณหนุ่มกรรชัยนะคะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมถึง17กรรมนะคะโดยทนายความของคุณปูมันธนาเนี่ยคุณสุวรรณเลิศบารมีไพศาลได้บอกว่าวันนี้ก็ตั้งใจพาจำเลยคือคุณปูเนี่ยเดินทางมาเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝั่งโจทย์โดยเฉพาะโดยยอมรับตามตรงว่าในอดีตลูกความของตนมีความผิดในพฤติกรรมดังกล่าวจริงการมาในวันนี้จึงอยากพูดคุยเพื่อลดยอดจำนวนคดีลง17นะ17กรรมและบรรเทาผลกระทบที่ไม่ต้องการให้เกิดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทนายความก็บอกว่าการตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่การพิจารณาของคุณหนุ่มกรรชัยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสองฝ่ายยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาก่อนหากทางฝ่ายโจทก์ยังคงติดใจและไม่อาจยอมความได้ฝั่งจำเลยก็พร้อมจะสู้ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปพี่ก็ไม่รู้ว่ามันตกลงมาสุดว่าไงไม่รู้นะแต่วันนี้เขาหวังจะไกล่เกลี่ยยอมรับแหละทนายไม่ยอมรับก่อนหน้านี้มันไม่ยอมรับใช่หรอคุณปูเนี่ยก็ยังแบบอู้ยังไงแบบเสียงแบบยังยืนยันใช่ไหม
0: ยังเจรจากันไม่สำเร็จนะครับพี่
1: อ๋อไม่สำเร็จ
0: ในชั้นวันนี้
1: เป็นถูกไม่สำเร็จเจ็ดกระทง77กรัม77กรัมแล้วดูคุณหนุ่มกันชัยก็คงจะแพ้เหมือนกันเนาะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: สูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
15: อันดับ5ครับพี่กวยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของพวกเราโดยตรงมาฝากกันนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้ขออภัยวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เข้ามาดูแลกองทุนประกันสังคมนะครับรวมไปถึงการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยว่างงานเงินบำนาญชราภาพนะครับถ้าถามว่าใครมีสิทธิ์บ้างนะครับก็ผู้ประกันตนนะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับรวมถึงนายจ้างนะครับที่ยังส่งเงินสมทบอยู่นะครับมีสิทธิ์ทุกคนเตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็พอนะครับตอนนี้คำถามที่พบบ่อยก็คือถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์มีโทษไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่มีนะครับแต่เสียงของท่านก็จะหายไปนะท่านสามารถกำหนดอนาคตกองทุนที่ท่านจ่ายเงินสมทบทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับวันเวลาสถานที่เลือกตั้งรายชื่อของเรา3ช่องทางครับช่องทางแรก www นะครับ sso.go.th นะครับช่องทางที่2ตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาหรือว่าพื้นที่ของท่านและช่องทางที่3นะครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ใช้สิทธิ์ของคุณนะครับกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์27กันยายนนี้นะครับ
16: ก็จะไปใช้สิทธิ์ของเราอะคือเราไม่งั้นเนี่ยตอนหลังต้องผิดกันแม้ว่าจะไม่มีความผิดก็ตามเนี่ย
15: ครับผม
16: ว่าเนี่ยเวลาเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็เสียได้ถ้าจะไปก่อนดีกว่า
15: ครับ
16: 33 39 40ก็คือทุกมาตราเลยหมายถึงว่าใครก็ตามที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยไปได้เลย
14: มหานครรอบทิศอันดับ4
16: นี่เมื่อเช้าที่พี่เขาจับเป็นแก๊ง call center 15คนเป็นชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็มีคนไทย1คนนะฮะแต่ที่มันตะลึงคืออะไรเลยมาโดง
15: ครับ
16: คนพวกนี้อยู่ในคฤหาสน์หรูมากเลยอ่ะแล้วก็เช่าเดือนละ 900,000 บาทต่อเดือน 900,000 บาท
15: คือบ้านบ้านใส่ทองเลยนะบ้านแบบ
16: บ้านโอ้บ้านใหญ่หรูหรามากเลยปรากฏว่าวันนี้คนตำรวจเนี่ยรองผู้จัดการตำรวจรองผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะพลตำรวจตรีพันธนะลุชนาบอกว่าตรวจสอบแล้วเขาเรื่องฐานเนี้ยนะคะถูกกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติใช้เป็นฐานปฏิบัติการนี้เช่าบ้านในราคาประมาณเดือนละ 900,000 บาทแล้วก็มีการลักลอบใช้สถานที่มานานกองเดือนแล้ววันนี้เจ้าของเขาเรื่องฐานเป็นเลขบ้านแหละเขาเรื่องฐานเนี่ย ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางเดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็นำเอกสารแล้วก็สัญญาเช่ามาให้กับชุดสืบสวนตรวจสอบโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ประกาศขายเครื่องหาบเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เพจต่างๆทุกช่องทางในราคา270 ล้านบาทแต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ติดต่อซื้อเนี่ยก็เลยเปิดให้เช่าเป็นรายเดือนรวมถึงให้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแล้วก็ภาพยนตร์ระหว่างรอการขายเจ้าของบ้านก็บอกว่าผู้เช่ากลุ่มนี้ก็ติดต่อเข้ามาแต่ไม่ติดต่อโดยตรงกับเขานะเขาผ่านในหน้ามาเราก็เลยทำสัญญาเช่าโดยตรงเป็นลักษณะปีต่อปีไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้เช่าจะนำที่สถานบ้านเนี่ยก็เลยหาเนี่ยไปใช้เป็นสถานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเจ้าของก็เลยหันบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์แล้วตั้งแต่ปี2565เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ขายในราคา300 ล้านบาทก็ลดลงมาแล้วนะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเนื้อที่3ไร่เครื่องอำนวยความสะดวกมีหมดเลยมี10ห้องนอน18ห้องน้ำนะคะมีห้องโถงรับแขกแล้วก็มีห้องนั่งเล่น3ห้องห้องครัวไทย6ครัวฝรั่งห้องรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งห้องโฮมเธเตอร์ห้องดนตรีอ่างกระจากุสซี่ด้วยนะห้องซาวน่าห้องอบไอน้ำมีห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีโรงจอดต้นปรับอากาศด้วยนะคะแล้วมีเรือรับรองติดตัวอีกมีห้องเก็บของห้องคัดล้างต่างๆนะคะมิวอินตกแต่งอย่างใหญ่มีบ่อปลาคาร์ฟด้วยมีศาลาริมลำธารโอ้โหใหญ่อะ
15: จริงถ้าไม่ได้ให้เช่าเนี่ยเขากล้าอยู่ยังไงเนี่ยพี่อยู่กี่คนหรือคนมีตังค์เขาก็สร้างไว้อย่างนี้แบบอยู่ห้องเดียวแต่ว่าทำไว้10ห้อง
16: โอ้ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงต้องเกิดสร้างอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องมีอะไรป่ะเขาเรียกว่าคนรวยแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะแต่งล็อกแต่งเข้ามามาอยู่ในแบ่งกันเป็นครอบครัวครอบครัวไปนะต้องเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะก็ต้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดว่าเออรู้จริงไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเช่าแล้วก็เส้นทางการติดต่อระหว่างผู้เช่ากับนายหน้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหาเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่าย call center เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง900,000 บาทมันจะต้องได้อะไรจะทำอะไรได้เป็น40 ล้านต่อเดือนนะต้อง
15: ครับผม
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
15: วันนี้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะครับก็เดินทางไปร่วมงานศพนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ถูกช้างป่านะฮะทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะเอาข่าวไปบอกกับทางภรรยาว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะสั่งว่าให้เยียวยานะครับอย่างเต็มที่ก็เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงนะครับ1 ล้านบาทนะวันนี้พอนำข่าวไปบอกทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเนี่ยโอ้ภรรยาร้องไห้ออกมาเลยนะฮะนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าตัวสามีได้รับสิทธิ์นะตามระเบียบของกรมอุทยานนะเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้1 ล้านบาทตามสิทธิ์นะครับที่ได้รับนะก็ถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อ่ะนะนะครับอย่างไรก็จริงๆเงินมันคงชดเชยชดใช้อะไรไม่ได้หรอกคือถ้าให้ทุกคนแหละเลือกระหว่างเงินล้านกับครอบครัวเนี่ยชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาได้อยู่ด้วยกันนะเนาะพ่อของลูกแม่ของลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงเราก็ต้องเลือกคนในครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานเขาจะสามารถชดใช้เยียวยาให้ได้นะครับ
14: มหานครรอบทิศอันดับ2
16: อันดับ2มาดูเรื่องของสถิติเรื่องของเงินทองบ้างนะคะเพราะว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยทางอาจารย์ธนวัฒน์สมชัยอธิการบดีแล้วก็ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ
15: พี่กลัวเสียงมันจะขัดขาดนิดนึงป่ะมันจะมีขยับแล้วมันจะมีมุมที่พี่ชัดเลยเมื่อกี้อ้
16: าวเหรอไม่ช
15: ัดนะอันนี้เสียงมันจะเหมือนช็อตๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางมุมที่ได้เลยชัดแจ๋วเลยครับ
16: เหรอ
15: พี่อย่างนี้ได้อยู่นะครับอย่างนี้ได้เชิญครับพี่ฮะ
16: อันนี้ได้ยัง
15: ได้แล้วนะครับผม
16: โ ก็คือว่าในเรื่องของนี่ครัวเรือนของไทยในปี69ปีนี้เนี่ยไปสำรวจตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง 1,720 ตัวอย่างตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยายนปรากฏว่าปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งแก้ไขเขาบอกว่าตอนนี้ภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่เท่าไหร่ลงมาดงให้ทายต่อหนึ่งครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
15: ่หนี้เฉลี่ยเฉลี่ยหรอหลักๆนะ
16: เกือบ800,000อะ794,945.49สตางค
15: ์โอ้700,000ก็คือมีบ้านมีรถมีอะไรเงี้ยถือตีเป็นหนี้หมดนะ
16: 800,000เนี่ยก็ต้องทำผ่อนประมาณเดือนละ287อุ้ย29 287เท่าไหร่อ่ะ78,000เนาะดงเนาะต้องมีเงินเท่าไหร่เขาบอกเนี่ยเป็นการละประมาณกับ800,000เนี่ยเพิ่มขึ้น
15: 7.3%
16: นับเป็นมูลหนี้สูงสุดนับตั้งแต่ที่ศูนย์เริ่มสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี52
15: ครับ
16: ถือว่า17ปีเนี่ยเขาบอกปีเนี้ยปี69เนี่ยเป็นหนี้เยอะมากต่อครัวเรือนในส่วนที่ว่า 800,000 เนี่ยแยกเป็นหนี้ในระบบนะคะ77.2% แล้วก็หนี้นอกระบบ 22.8% อันนั้นบอกคือกู้ธนาคารกู้สถาบันการเงินต่างๆนะคะแล้วก็หนี้นอกระบบก็อย่างที่รู้กันไปต่อเบี้ยโหดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี่แหละอันนี้ดงเขาบอกว่านะคะภาระผ่อนเฉลี่ยอยู่ที่นี่ไง21,935บาทต่อเดือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเนาะหน้าเนี่ยใครเป็นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาจริงเรื่องนี้ไม่ว่าอะไรเนี่ยค่าครองชีพมันสูงทำไงค่าครองชีพเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนาะดงเนาะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนี่แหละ
15: ครับผม
16: ถึงต้องมาทำงานไทยกันเนี่ย
15: สู้พี่สู้
16: เนาะครับเนี่ยก็จากเรายังโอเคมีเงินเดือนแต่ว่าสงสารคนทั่วไปแหละดง
15: ครับ
16: เขาต้องแบกรับแล้วเขาจะไปยังไง
15: วันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับขาดไปข่าวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ชดเชยให้นะครับพี่ๆขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับวันนี้ไปก่อนนะพี่กวยเนาะ
16: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
12: มหานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14.25 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะคะไม่ใช่แค่ตัวพิมดาที่มาพร้อมกับสายฝนเท่านั้นนะเพลงก็เหมือนกันนะคะในเพลงเนี่ย3เพลงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆฟังดีๆจะต้นเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงฝนบรุมบรุมฟ้าร้องมาด้วยนะคะฝนตกในทะเลค่ะจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายจากปอปริชาติและปิดท้ายกันด้วยนอนฟังเสียงฝนจากพี่ต่ายอรไทยนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้อมพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับพิมดามหานครต่อกันอีกหนึ่งช่วงนะคะเมื่อตอนสายๆเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนหัวค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงค่ะใครที่อยากเข้ามาฟังเพลงนะคะเข้ามาชมดีเจก็ได้นะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เราจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยมอมพอยกันด้วยนะคะรวมไปถึงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะหรือว่าใครอยากฟังทางวิทยุนะคะก็ stay tuned กันได้เลยนะคะหรือว่าเปิดคลื่นวิทยุรอได้เลย95นะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังอยู่ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องแชมป์หรือว่าน้องแพะทำไมเรียกน้องแพะล่ะอ้าวน้องแชมป์เขาเรียกแม่แม่แม่มาทั้งวันเลยนะคะน้องพี่เสือสิบตัวด้วยนะคะแล้วก็พี่เรดมี่ด้วยค่ะลูกคิตตี้วังว่าพี่รองลาดกระบังบอกลาดกระบังฉ่ำๆเลยครับตอนนี้ใช่ไหมคะพระรามเก้าก็ฉ่ำนิดนึงนะพี่ชลินจันกาวีพี่สิริพรนะคะพี่ตรินกิจนะคะบอกว่าเดือนหน้าเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วออแปลว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยเนาะนะคะแล้วก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าเตรียมตัวรับมือกับฝนตกกันด้วยหลายๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยพี่สิริพรค่ะหนีดูกู๊ดมาแล้วนะคะคู่แฝดรถเมย์คนเก่งหลังไมหรือเปล่า พี่น้องที่พัดผ้ากันหรือเปล่าเราสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากเลยอ่ะพี่สิริพรทักทายแล้วพี่สรัญพัฒน์นะคะพี่สุภาพพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่เบนแก้วสิงห์ด้วยพี่เกรียงไกรดอนประเสริฐด้วยนะคะพี่ระวิภาสีเขียวพี่อินแทนจันทราชนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหุตามไมพี่วุฒิชันมั่นจันนะคะพี่หนุเพียรภกกุลค่ะนะคะพี่สมยศชื่นคล้ายนะคะพี่โอเวห้าด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่สมจิตบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับพี่สนุโรคชัดเจนมากครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเพ็ญด้วยพี่สมหมายนะคะพี่เบนแก้วสิงห์พี่เรืองนิดเยอ้อสามย่านพี่พรชัยรัตนาพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะพี่นิสาสวัสดีรอบที่2ค่ะพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่พรพิษด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีประมาณนี้อยู่นะคะคุณผู้ฟังยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะพี่ณรงค์ยินดีนะคะทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะมาอีกสักหนึ่งฝน

0: ฝนต้องสาบนะคะพี่สวัสดิ์บอกเพราะมากๆเลยครับเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เลยครับฝนกำลังลงเลยใช่ไหมคุณผู้ฟัง
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสพลคนชี้จ้า
0: ป้าโสพลเอ่ยไปป้าโสภาเมื่อกี้ก็เรียกผิดรอบนึงละป้าโสภาใช่ไหมคะอยู่นครศรีเนาะตอนนี้นครศรีฝนตกไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะตรงบางวันตกเยอะเลยค่ะ
0: เหรอคะแปลว่าตอนนี้มันพัดมาทางภาคกลางแล้วกรุงเทพตกฉ่ำเลยป้าโสภาแล้วตอนนี้ป้าโสภาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังจะนอนหรือยัง
2: นอนเล่นเล่นอยู่กวางวิทยุอยู่อยู่คนเดียวนี่ก็นอนกวางวิทยุเรื่อย
0: ๆอ้าวทำไมอยู่คนเดียวล่ะ
2: อยู่คนเดียวไม่อยู่ใกล้ๆผู้อื่นนะ
0: อย่างอยู่คนเดียวนะชอบอยู่คนเดียวนะคะเหงาไหมคะอยู่คนเดียวเหงาไหมอ
2: ยู่กับวิทยุแล้วก็โทรศัพท
0: ์วิธีแก้เหงาก็คือวิทยุแล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วปกติป้าโสภานอนกี่โมงอ่ะ
2: บ้างที่มีความไม่ชุกชิกตอนหลับไปเลย
0: ฟังไปจนหลับไปเลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนาะเพลินๆเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรก่อนนอนคะ
2: โหแก้บนของเจ้าหนึ่ง
0: แก้บน
2: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะป้าโสภาเราไปบนอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่บนอะไรค่ะ
0: อยากฟังเฉยๆนะ
2: แต่การมันเจอกับเบี้ยจ้ะมันเพราะดี
0: เพราะดีนะคะมอบให้ใครไหมคะ
2: คนที่ผมไม่ในน้องเช้ามอบของมอบกับบี
0: ค่ะ
2: คนที่สาวน่าขอบคุณตกตะยาอย่างนั้นแล้วก็น้องหน้าดีแล้วก็น้องชายแล้วก็น้องชายแล้วก็น้องชาย
0: สัญญา

0: กินครับ
1: สายชิวฮิวใจขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นี่ล่ะค่ะเดาถูกไหมคะว่าสองศิลปินที่เขาร้องคู่กันเนี่ยเป็นเสียงร้องของใครแม่จ๋าเดาถูกไหมจ๊ะอันนี้เป็นลูกชายของแม่เองนะคะน้องเพชรคทาวุฒิค่ะร้องคู่ไว้กับน้องแอมชนทิชานะคะเพลงภูมิแพ้กรุงเทพนั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานคร Colorful Party 2025ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่คะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอพิมดาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีปัญหาแบบนี้มีอาการแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาทางออกทางแก้ด้วยกันนะคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยค่ะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นค่ะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.tกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ไอ้เทียงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับยูมีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อบจังเลยอ่ะจังหวะแบบนี้คุณผู้ฟังมันเป็นจังหวะแบบรำวงถ้าเกิดเป็นคนใต้ชาวใต้ก็เรียกว่ารำวงเวียนครกแต่ถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็เป็นรำวงคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวะอย่างเงี้ยเพลงแบบนี้นี่เต้นได้ทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเนาะนะคะเพลงนี้ดอกดาราจากพี่อมทับห้านะคะขอเข้ามาทางหลังใหม่พี่อริสราลัดกระบังขอมาจัดให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเลยนะคะมีเพลงก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะคะที่ขอมาทางหลังใหม่เหมือนกันจากพี่กุฎชลบุรีจัดให้เหมือนกันวันนี้ตามใจเลยนะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอหลังไมค์ได้หรือว่าขอทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เลือกเพลงนี้ค่ะอันนี้ก็คือขอมาจากทาง Facebook Live นะคะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะอยากฟังเพลงวันทองจัดให้ค่ะใช้ของเวอร์ชั่นคนด่านเกวียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกศิลปินมาพิมดาจัดให้เองชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมารับหนึ่งสายน้ำใหม่ด้วยค่ะ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยลั่นปี70ขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสเข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมุนสแควร์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินโตโพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการ IPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลาจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาระ
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีวินดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่กุ้งหนองคายครับ
0: พี่กุ้งหนองคายพี่กุ้งทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้อ๋อขายปลาเผาครับ
0: นี่จริงป่ะเหรอฮะเปิดร้านเหรอหรือว่ายังไง
3: ถึง5 ทุ่มก็เลิกแล้วครับผมหยุดขาย
0: เปิดร้านเหรอเป็นประจำเลยใช่ไหมขายอยู่แถวไหน
3: สามแยกหอนาฬิกาครับผมท่าบ่อครับ
0: อ
3: ำเภอท่าบ่อครับผม
0: อำเภอท่าบ่อสามแยกหอนาฬิกาจังหวัดหนองคาย
3: ครับผม
0: ขายปลาเผาอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือขายอย่างอื่นด้วยไหม
3: ขายส้มตำด้วยครับ
0: อุ้ยแซ่บจังเลยชื่อร้านอะไรคะ
3: โอ้ร้านกุ้งปลาเผาครับ
0: ชื่อกุ้งแต่ขายปลา
3: ครับผม
0: ร้านกุ้งปลาเผานะคะไปกันได้เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีปลาอะไรเหลืออยู่บ้างปลานิลหรือว่าปลาทับทิมหรือยังไง
3: ปลานิลตัวใหญ่ตัวละโลครับผม
0: โอ้ยถ้าบ้านอยู่ใกล้กันนี่เป็นแวะอุดหนุนแล้วนะ
3: เหลือ10 ชุดครับผม
0: 10 ชุดสุดท้ายนี่ใครฟังอยู่แถวๆหนองคายถ้าบอกนะคะแวะไป
3: ชุดละ200ช
0: ุ
3: ดละ250ครับผม
0: ชุดละ250มีผักมีอะไรพร้อมเลยใช่ไหมคะ
3: มีผักมีน้ำจิ้มครับผม
0: อืมเป็นเมี่ยงปลาเผาเนาะแวะไปได
3: ้นะ
0: ได้เลยถ้าไปหนองคายเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่กุ้งนะ
3: จะเลี้ยงนะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วพี่กุ้งเป็นไงตอนนี้เมาหรือยังขายปลาเผาแต่เสียงเราฟังเมาๆนะ
3: ยังไม่เมาครับผมทำเป็นอย่างนี้เองครับผมอ๋อ
0: เสียงเป็นอย่างนี้เองไม่ได้เมาไม่ได้อะไรไม่ได้ดื่มใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มครับผม
0: อ๋อพี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้อยากฟังเพลงรักจังครับ
0: ได้เลยมอบไปใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบน้องกวางหลังไมค์แล้วก็น้องพิมดาครับผมแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการครับ
0: ได้เลยแล้วพี่กุ้งเปิดวิทยุให้ลูกค้าฟังด้วยไหมเนี่ย
3: เปิดครับผม
0: เสียงดังอยู่ใช่ไหมคะ
3: เปิดใส่แอมแล้วก็ต่อใส่ตู้ลำโพงครับรอบทิศรอบร้านเลยครับผม
0: ดีจังเลยนะคะก็มอบให้ลูกค้าที่ร้านกุ้งปลาเผาทุกคนด้วยนะ
3: ครับเปิดทุกวันเลยครับฟังเปิดให้ลูกค้าฟังทุกวันครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่กุ้งเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดานะคะ
3: ครับได้ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดเลยวันนี้ขอให้ขายหมดเร็วๆเลยนะคะจะได้กลับบ้านนอนเร็วๆนะพี่กุ้งนะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่กุ้งเขาขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะเดี๋ยวเราจัดพาเรทชุดที่มันเกี่ยวกับความรักให้ฟังกันดีกว่าค่ะ

0: 4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เอาไปเปิดในงานแต่งได้ทั้ง4เพลงเลยนะเพลงแรกรักจังจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้เนี่ยใจตรงกันเลยนะหลังใหม่มีพี่กุ้งหนองคายนะคะที่ได้หน้าใหม่แล้วก็มีพี่มุ้ยศรีนครินทร์เขาก็ขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะคะจัดให้เลยรักแค่เธอคนเดียวจากเฟียสศิริวุฒิค่ะเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะและปิดท้ายด้วยลองฟังแลจากโตเหน่อนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นชุดเพลงรักเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะและรถไฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลังไมค์วันนี้โอ้โหมากันเพียบเลยอ่ะนะน้องเมย์รถเมย์คนเก่งแล้วก็ขยันรับสายซะด้วยนะวันนี้นะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่หลินจือนครพนมพี่วอนเมืองกาญพี่พินลพบุรีพี่มานัทนครศรีพี่อนันต์โคราชพี่สมศักดิ์ประจวบพี่นันเพชรบุญพี่อาริสาลัดกระบังพี่กูดชลบุรีพี่สมบูรณ์เชียงรายพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณป้าจำปีจังหวัดตรังพี่หนันดิบลำปางพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่ขวัญสุโขทัยพี่กับกุลลาดพราลาวโอ้โหเห็นไหมเยอะจริงด้วยวันนี้นะคะมากันเพียบเลยหลังไมค์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ดูซิมีใครบ้างน้องบอมจอมซาพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่จรูนนาแก้วพี่พีระเดชดีกังลูกคิตตี้ยังวังว่าบอกว่าลูกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดานะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่พีระเดชเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะอัปเดตข่าวนิดนึงใช่ไหมที่บอกว่าตลาดนัดสุวรรณภูมิเขาจะปิดตัวลงตอนนี้ไม่ปิดแล้วนะคะเปิดเหมือนเดิมตกลงกันได้แล้วใช่ไหมได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่วัฒนาพรด้วยพี่สวัสดิ์บอกว่าพาเรทชุดนี้จัดได้ยอดเยี่ยมมากครับเพราะสุดๆเลยครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เอสุดหล่อคุณสุภวัฒน์นะคะถ้าเกิดอยู่ใน Facebook เขาจะชื่อคุณสุภวัฒน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่แองเจิลด้วยนะคะบอกว่ารักขึ้น95จังเลยเปิดเพลงเพราะทั้งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะรักแฟนคลับแฟนเพลง FM 95เหมือนกันนะคะพี่ศิวกรใช่มั้ยนะคะพี่ศิวกรขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะคะพี่พรปนมนะคะสถานีวิทยุกระบี่ฟังไม่ได้ครับนะคะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเข้ามาฟังทาง Facebook Live ก่อนก็แล้วกันเนาะพี่สุริยุสมานคณีพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่เรินเจริญด้วยพี่นรีพรมรายลุง935นะคะลุง935บอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีมื้อกลางวันมาฝากพิมดาแล้วก็ทีมงานอีกแล้วใช่ไหม ขอบคุณล่วงหน้านะคะพี่นรีพรมรายด้วยพี่เมตตาด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุขนะคะแล้วก็มีพี่ประเทพหรอใช่ไหมพี่ประเทพนะคะคุณแม่ประนมตามสั่งน้องบอยจอมซาน้องบอมน้องบอมขออภัยพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์พี่สบายดีคุณแม่ประนอมนี่แหละนะคะแล้วก็มีพี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่บอลวีรายงานตัวด้วยนะคะพ่อเจสิทธิ์มีครูนะคะทักทายจากกทมรามอินทรานะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะหมดหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงพี่เงินจบได้ทุกอย่างโอ้โหชอบชื่อจังเลยนะคะนี่ชื่อ Facebook เขานะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะคะมาดูทางนี้บ้างดีกว่าพี่สิทธิโชตนะคะพี่นิสาน้องหนีดูนะคะน้องแชมป์มา2ทางเลยเห็นไหมขึ้นรถไฟกันหลายทางพี่พ่อครูสิทธิ์มีครูนี่ก็มา2ทางเหมือนกันนะเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วล่ะเนาะรถไฟไปแล้วค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากคุณแม่จันเจินบุญสูงเนินมาฝากกันด้วยนะคะเมื่อกี้พาเรทเราเปิดในเซตของเพลงรักไปแล้ว

0: นี่ล่ะค่ะเพลงรักนะคะจากแม่เจินเจินบุญสูงเนินเอาแบบชื่อเพลงที่ถูกต้องเลยนะคะชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักค่ะจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองได้พี่มิดเยียมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมริแล้วก็มอชุนะคะนี่ก็จะเป็นเพลงแบบสไตล์เพลงรักหวานๆนะคะที่แม่เจินถ่ายทอดให้เราฟังใครที่ชอบเพลงแบบนี้เนี่ยนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกที่ต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่มีคุณผู้ฟังอยากฟังกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะคนึงนิดค่ะจากพี่ปรางปางทิพย์สัปดาห์นี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่16นะคะก่อนหน้านั้นค่ะมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่9นะคะหลังใหม่นี่ก็มีพี่หลินจือขอมาพี่ขวัญสุโขทัยก็ขอมาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง Facebook Live นี่พี่สวัสดิ์บอกพื้นที่ปลอดภัยที่รอมาทั้งวันเลยยังไม่ได้ฟังเลยเพิ่งได้ฟังแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะซ้อมเพลงในช่วงของเพลงฮิตจิตติดชาร์ตนะคะจัดให้ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าสั้นๆก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สาวรามยามเย็นนะคะขอก็มาทางหลังไมค์พี่มนัสนครศรีได้ฟังแล้วเนาะจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเล่านิทานกันดีกว่าเล่านิทานอย่าเรียกว่านิทานเลยเรียกว่าเรื่องสั้น เรื่องสั้นวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดกับพระเนาะช่วงนี้กระแสวัดกระแสพระกำลังมาเลยคุณผู้ฟังอ่ะเล่าเรื่องนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะคะผมกับภรรยาครับไปวัดเพื่อที่จะไปทำบุญหลวงพ่อบอกบุญสร้างพระมาผมก็ถามหลวงพ่อว่าจะให้ผมบริจาคเท่าไหร่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็คงอยากจะให้ผมทำบุญเยอะๆนะครับหลวงพ่อก็เลยตอบว่าบริจาคเท่ากับความสวยของภรรยาโยมนั่นแหละผมพิจารณาแล้วจึงบริจาค100บาทเสร็จแล้วภรรยาของผมเดินเข้ามาพอดีเลยครับเมื่อหลวงพ่อได้เห็นเธอหลวงพ่อถึงกับบอกผมว่าโยมโยมอาตมาทอนให้อีก90บาทก็แล้วกันเนาะสาธุโอ้ใจร้ายมากเลยอ่ะทอนอีก90บาทเลยอ่ะแปลว่ายังไงแปลว่าทำบุญแค่10บาทอย่างนี้เหรอโอ้ยหลวงพ่ออาจจะแบบว่าไม่อยากให้ทำบุญเยอะอะไรอย่างนี้เนาะทำเขาเรียกว่าอะไรทำบุญตามความสวยนะคะสวยมากทำมากสวยน้อยทำน้อยนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะเล่าเรื่องก่อนนอนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่กับพิมดานะคะที่นี่แหละนะที่เดิมเวลา10โมงตรงนะคะมาเปิดหน้าจอมาเฝ้าหน้าจอนะมารอหน้าปัดกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหวังว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณผู้ฟังคาใจจนนอนไม่หลับเหมือนเพลงนี้นะทิ้งท้ายด้วยคาใจจากพี่เจเจตรินค่ะไปแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางวิทยุนะคะที่เปิดอยู่ตอนนี้เลยนะคะผ่านทางเครือข่ายของวิทยุนะคะอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ออนไลน์นี่ก็มีหลายช่องทางด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายคนนะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะติดมือถือเอาไว้เนี่ยกดฟังง่ายมากๆแล้วก็ได้ฟังตลอด24ชั่วโมงด้วยคุณผู้ฟัง mcotConnect นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะนะอันนี้ทางออนไลน์นะคะแล้วยังไม่หมดโอ้โหหลายช่องทางมากๆผู้ฟังนะคะต้องทักทายให้ทั่วถึงนะที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่เห็นหน้าดีเจอยู่ตอนนี้เลยนะคะFacebook Fanpage ค่ะ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกช่องทางของเรานะคะต้อนรับเข้าสู่เวลาดี 4:00 น. สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันถึงสุกเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เปิดมาด้วยเพลงหวานอีกแล้วเฮ้ยก็ดีเจลูกตาลก็ต้องหวานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะคุณผู้ฟังสามงานเพลงหวานๆนะคะจากสามศิลปินคุณภาพเช่นเคยค่ะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับให้ฉันตายก่อนได้ไหมนะคะพี่สันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยพิษรักพิษณุโลกนะคะในเวอร์ชั่นของพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักจงรอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆหวานหวานนะคะในช่วงฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะวันนี้17กันยายน2569คุณผู้ฟังก็ผ่านครึ่งเดือนมาแล้วนะคะเวลาเดินเร็วอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละนะคะมีอะไรที่อยากจะทำนะให้รีบทำนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เรามีความสุขนะคุณผู้ฟังนะคะไม่มีใครไม่อยากทำให้ตัวเองมีความสุขหรอกเนาะถูกต้องไหมคะและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมีความสุขร่วมกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนพร้อมกับเพลงเพราะๆนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมต้องหาว่าเพิ่มเติมเพราะว่าตอนก็มีเพลงที่เลือกมานะคะฝากคุณผู้ฟังอยู่ทุกค่ำคืนอยู่แล้วส่วนคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจองสายหน้าใหม่นะเพราะว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราก็จะรับสายหน้าใหม่ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยมีเบอร์เดียวเท่านั้น022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้หลังใหม่เป็นน้องเมเมนะคะเมเมรอรับสายอยู่หลังใหม่แล้วใครอยากคุยสายอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันด้วยนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สายก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพยายามที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาให้เยอะที่สุดนะคะในเวลาของเรานี่แหละเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้รอสายอยู่นะคะจัดอีกหนึ่งงานเพลงกันละกันเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงช้าๆหวานๆกันไปแล้วสนุกๆ กันสักหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปรับสายน้ำใหม่ดีกว่างานจากพี่ดวงตาคงทองนะคะเผื่อว่าเมื่อวานไม่ถูกหวยไปสะเดาะเคราะห์กันสักนิดนึง

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับมาแล้วค่ะสายของเราจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่พลนะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะพี่พลเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม
2: ประมาณ2หนครับ
1: ประมาณ
2: โดยประมาณหน2หนประมาณน
1: ี้
2: คร
1: ับ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะโอเคพี่พลสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: สบายดีค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ฝนตกไหม
2: เกือบทั้งวันนะครับ
1: หมายถึงว่าตกเกือบทั้งวันเหรอคะ
2: ใช่ครับเกือบทั้งวันครับ
1: โอ้โหนะคะก็จากที่ติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าน้ำฝนจะตกอีกหลายวันเลยเหมือนกัน
2: ใช่เนาะแต่หนักๆก็จะเป็นช่วงเด็กเลิกเรียนอะไรพวกนี
1: ้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะว่าก
2: ลับได
1: ้ตอนเย็นๆเนี่ยเลิกงานเลิกเรียนกำลังกลับบ้านเนี่ยตอนที่แบบว่าชุลมุน
2: ฝนถูกครับถูก
1: เขาจะต้องมาตอนนี้นะพี่พลนะก็ถือว่าอากาศเย็นตอนกลับบ้านกันละกัน
2: ไม่เด็กเปียกครับ
1: เปียกอะสิใช่
2: คือว่าให้พี่สาวเขาไปรับคนเล็ก
1: ค่ะ
2: แล้วก็เปียก 2-3 วันติดๆแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็ต้องเตรียมแล้วแหละร่มเอ่ยเสื้อกันฝนบางคนต้องแบบมีรองเท้าอ่ะเหมือนรองเท้าเปียกอ่ะแบบกันเปียกคุมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะก็ต้องแบบนั้นก็ต้องเตรียมตัวไม่เป็นไรฝนจะตกแล้วก็ห้ามไม่ได้อ่ะทำยังไงล่ะเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะพี่พลนะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ดอกชะบาสีแดงของน้องการครับฮัลโหลอ
1: ุ๊ยพี่พลฮัลโหลคือหนูกำลังตบมือหนูแบบโหยพี่พลเลือกเพลงได้ดีมากเลยอ่ะพี่พลบอกฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะโทรมาคุยกับดีเจลูกตาเนี่ยฉันเหนื่อยมากคือพี่พลไม่เห็นหน้าหนูไงพี่พลก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู
2: ่นะไม่ผมอยากให้ลูกสาวทำให้แต่ลูกสาวไม่ทำเลยขออารมณ์ยังไม่จอย
1: ไม่ถึงในไลฟ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับไม่ถ้าเอ็มขอคนนี้ผมไม่ค่อยอยากทำหนุ่มทำของ FM95 จ้ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะสำหรับดอกชะบาสีแดงค่ะ
2: เอาคนทุกเสียงทุกสายที่รับฟังขึ้น95แล้วกันแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยจ้ะ
1: โอเคค่ะได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกอย่าลืมให้เด็กๆพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยนะพี่พลนะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะสายชิวใจจัดให้เลยนะคะงานเพลงที่เป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดจากตานเองนะคะดอกชบาสีแดงค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไม้นะคะเนี่ยพี่พลจากสุโขทัยนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไม้นะคะในชั่วโมงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่นะที่02 248 1366ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมีกิจกรรมด่วนนะคะมาแบบด่วนๆแล้วก็เหลือเวลาร่วมกิจกรรมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะประกาศผลพรุ่งนี้แล้วนะคะเลยต้องรีบมาบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนกันยายน2569นะคะมาแล้วอย่างที่บอกว่าอุ๊ยนะต้องติดตามไว้นะกิจกรรมเรามีตลอดทั้งปีจริงๆนะคะแล้วก็เกือบทุกเดือนเลยกิจกรรมค่ะเดือนนี้คือ Food and Ride ค่ะจอดรถบ้านโดยสารรถกินโหนะแบบนี้ต้องได้ไปเที่ยวนะที่สำคัญได้ไปกินด้วยนะ

นะคะร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบเลยนะคะจบในทริปเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นแบบวันเดย์ทริปด้วยคุณผู้ฟังสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดนะคะที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีมินิคอนเสิร์ตอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครของเรานะคะจาก2ศิลปินนะคะ2ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ค่ะครั้งนี้นะคะมีน้องแบมพิชญานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะก็จะไปร่วมด้วยนะคะกับกิจกรรมของเราแล้วก็มีดีเจ3คน3ท่านนะคะก็คือพี่จิ้งนะคะดีเจวาสุเลิศจัญญาผอ.ของเรานะคะแล้วก็มีน้องเมธิชาแล้วก็ตาลเองนะคะลูกตาลชนทิชาด้วยนะกิจกรรมนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะเราจะไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สี3โคกนะคะรอบนี้น่าจะได้เจอเจ๊สีแล้วแหละเพราะว่าตอนอ่านนะพูดถึงพูดถึงเจ๊สีสามโคกบ่อยมากๆแต่ว่ายังไม่เคยไปที่ร้านเลยนะคะรอบนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ได้ไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณด้วยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะอันนี้ยังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจะต้องร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกโดยที่ไปร่วมเล่นเกมเล่นเกมที่หน้าเพจของเรานะ LTM FM 95นะคะแล้วบอกเลยว่าทริปนี้ one day trip ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมได้ความสนุกแล้วก็มีของติดไม้ติดมือแน่นอนอันนี้สปอยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ได้ยินตอนนี้แล้วนะคะยังมีเวลานะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคุณผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโพสต์แรกเลยตอนนี้ที่พินไว้อยู่ที่ปักหมุดไว้อยู่นะคะก็จะมีโปสเตอร์นะคะก็จะเห็นมีพี่จิ้งมีตาลมีน้องเมย์แล้วก็มีน้องศิลปินอีก2ท่านด้วยนั่นแหละคือโพสต์นั้นเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยด่วนเพราะว่าพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วนะคะพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วและกิจกรรมนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะโอเคนะคะรีบเลยนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะทริปนี้เราดูแลทั้งหมดแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะซัพพอร์ตนะคะกับความสนุกนี้นะคะได้ไปเที่ยวได้ไปกินแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าลุ้นพรุ่งนี้ประกาศผลแล้วก็ใครที่ได้เป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่ณัฐจากปากเกร็ดนนทบุรีแต่อยากฟังเพลงที่แบบอยู่นู่นอัมพวา

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหาเนื้อคอนไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆจากพี่ฝนธนสุนทรกันละกันนะคะฝนตกไงก็ต้องนึกถึงพี่ฝน

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
5: พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: 2การเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจัดให้เลยแบบดับเบิ้ลคิดถึงใจจะขาดค่ะชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกแล้วก็ก่อนหน้านั้นรำคาญกระบอกกันเด้อลำเพลินวงศกรจากพี่แสงจังหวัดตากนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้มีหลายเพลงเลยค่ะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจัดเป็นเพลงนี้ให้ตังเกตังเกเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ของเรานะคะตอนนี้23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องชิวหรอ
3: ครับ
0: เสียงเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่ครับ
3: 13ปีครับ
0: 13ปี13ขวบหรอแล้วโทรจากที่ไหนเนี่ย
3: พัทลุงครับ
0: พัทลุงครับผมแสดงว่าวันนี้โทรมาเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเพิ่งเริ่มเห็น TikTok พี่ตาลเมื่อกี้เลย
0: ขอบคุณมากครับชิว13ปี13ขวบนี่อยู่ชั้นอะไรครับ
3: ม .1 ครับ
0: ม .1 นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหรือว่าปิดเทอม
3: ช่วงนี้กำลังเรียนอยู่คร
0: ับ ตอนนี้เรียนอยู่นะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
3: โอเคทุกอย่างเลยค่ะ
0: โอเคทุกอย่างนะเป็นกำลังใจในการเรียนให้กับน้องชิวนะ
3: คร
0: ับครับผมวันนี้ชิวบอกว่าอยากฟังนักร้องงานเลี้ยงหรอ
3: ครับ
0: เหรอคือร้องได้ด้วยไหมเพลงนี้ร้องตามได้ไหม
3: ก็ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่เหรอแสดงว่าชอบร้องเพลง
3: ใช่ครับ
0: หรือว่าเป็นนักร้องของโรงเรียน
3: ก็เคยเป็นค่ะตอนป
0: .6 นั่นไงพี่ว่าแล้วเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยแล้วขอเพลงนี้เนี่ยมันต้องร้องได้ต้องร้องได้อยู่บ้างนะโอเคเอาแสดงว่าเมื่อกี้คือติดตามทาง TikTok ของพี่ตาแล้วก็ลองไปฟังทางวิทยุหน่อยว่าที่พัทลุงมีสัญญาณเป็นยังไงนะ
3: ลองไปฟังแล้วครับได้เหมือนปกติคร
0: ับ ได้ปกตินะชิวนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะเดี๋ยววันนี้พี่ตันจัดให้เลยสำหรับนักร้องงานเลี้ยงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องชิวพูดตามพี่ตันเลยนะจ๊ะ
3: คร
0: ับค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องหนักเครื่องลูกหนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชิวเคยทานหรือยังน้ำพริกเผาพันท้ายปกติทานเผ็ดไหม
3: ทานเผ็ดครับแต่ยังไม่เคยทาน
0: ลองต้องลองทำได้หลายเมนูเลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณชิวมากๆเลยที่โทรเข้ามาแล้ววันนี้จะนอนดึกไหมพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนี่มีแบบว่ามีคิดไปแป๊บนึง
3: รอคุยกับพี่ตาลอยู
0: ่โอเคงั้นเดี๋ยวคุยเสร็จฟังเพลงแล้วก็อย่านอนดึกนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณชิวมากมากครับลูก
3: ขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับแหมนะคะอ้าวจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องรีบนอนไปโรงเรียนแล้วอ่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีกันเพลงสนุกสนุกเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายหน้าใหม่เขาตั้งต้นขบวนมาขนาดนี้แล้วกับนักร้องงานเลี้ยงนะคะงานจากพี่ตั๊กแตนชนดาลแล้วก็แบบว่าเอ้ยนะโจ๊ะกันต่อเลยนะคะแล้วก็มาที่ชอบมานานผางเข้าแล้วนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้า

แล้วก็มีโนบราโนราบิวกัลยาณีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบังเอิญมันได้อะแอนอรดีนะคะสี่งานเพลงสนุกสนุกเลยบอกว่าบางคนแบบว่ากำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังทำงานอยู่แล้วมันเริ่มง่วงไงคุณผู้ฟังนะคะจัดเพลงแบบสนุกสนุกมันมันให้ได้กระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะคะ สวัสดีทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ด้วยนะคะนะมีแครงมาบ้างวันนี้ไม่ได้ทักทายเลยใช่ไหมนะสวัสดีพี่วิชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปียกนะคะพี่วงจันทร์ค่ะแล้วก็มีพี่ประหยัดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีน้องไบค์นะพี่จรูนสวัสดีพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะคะก็มาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับลูกทุ่งมหานครของเรานะคะบ่อยครั้งเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะสวัสดีพี่วุฒิศักดิ์ด้วยแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่หนูเพียรนะคะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่ชนิศราค่ะพี่สุรีพี่เสือนอนไม่หลับพี่คณิษฐาพี่เคเนโกหรอแหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะสวัสดีพี่แนทด้วยนะคะคุณนาตาลีนะคะแล้วก็ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะพี่สมเชษพี่สมชายหรือก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่แบ็กสกายนะแล้วก็พี่บุญเพชรพี่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอันนี้ชื่อ Facebook นะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้ำโมพุทโธบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลที่อุบลฝนไม่ตกจ้ากรีดยางยาวๆโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆคนก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะประกาศผลผู้โชคดีนะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนกันยายนนะคะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันนะคะเนี่ยใกล้ๆนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกก็คือใกล้กรุงเทพเผื่อว่าใครอยู่ใกล้กว่าไงอยู่ปทุมพอดีอะไรเงี้ยนะคะไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งไปทำบุญด้วยนะคะกิจกรรมนี้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่าง everything free นะคะไม่ต้องจ่ายตังค์จ้ากระบาดนะคุณผู้ฟังเพียงแค่ร่วมสนุกเล่นเกมที่เพจของเรานะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95เราจะไปเที่ยวกันวันเสาร์นี้แล้วมูฟังเป็นกิจกรรมแบบด่วนๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะรีบไปร่วมกิจกรรมเลยที่เพจนะคะตอนนี้เขาพินไว้ปักหมุดเอาไว้สำหรับโพสต์ที่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะนะบอกเลยว่าฟินแน่นะคะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินเฮ้ออันนี้โฟกัสอย่างเดียวเลยนะโฟกัสเรื่องกินจริงๆจริงๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้พลาดไงคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่ลุ้นมาหลายครั้งแล้วอ่ะแต่ยังไม่เคยได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เจอกันนะรอบนี้ก็จะได้เจอพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลอร์จันยานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ตาลนะคะเป็น3 ดีเจที่จะไปร่วมทริปครั้งนี้แล้วก็มี2ศิลปินนะคะน้องแบมกับน้องเอมจาก Grammy Go ด้วยนะคะได้ฟังเพลงได้กินได้ช็อปได้ทำบุญครบเลยจบในทริปเดียวแล้วก็เป็นวันเดย์ทริปไม่ได้นอนค้างนะนะคะกลับบ้านแล้วไม่ได้ค้างที่ตลาดอะไรไม่มีนะเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยในพูดจากใจจริงเนี่ยน้ำเสียงจริงใจมากๆนะคะขอให้ได้เจอกันกันแล้วกันนะคะสวัสดีพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะน้องแชมป์ด้วยยังอยู่นะจ๊ะช่วงนี้โอ้โหหันไปแบบว่าที่จอมอนิเตอร์ขวามือของดีเจนะคุณผู้ฟังวันนี้เพลงเยอะมากๆเยอะกว่าเมื่อวันก็เยอะวันนี้เยอะไหวนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ปรีชาจากสงขลาแต่แปลกใจมากเลยพี่ปรีชาขอเพลงกำเมืองอีว่าเพลงซอเต็มกำเนอร์บ่าวเขินหรือแปลว่าผู้ชายที่แบบโสดมานาน

0: ค่ะบ่าวเขินนะคะเออแต่กี้แบบคือพยายามแปลอยู่นะฮะบ่าวก็คือหนุ่มอะหนุ่มแต่ว่าโสดแบบนานมากเขินคือถ้าแปลแบบไม่ใช้กับบุคคลเขินคือเหลือแม่นก่อเหลือแบบนานอะเออพอมาอยู่กับsubject ที่เป็นคนนะนี่มันหลายภาษามากก็คือบ่าวเขินก็คือโสดมานานถ้าเป็นสาวก็อย่างสาวเขินย่าเออนะคะเมื่อกี้มีน้องๆ นะคะในไลฟ์บอกว่าไอ้หยังคือเขี้ยวว่าวน้องบอกว่าอะไรอะพี่ตาลเขี้ยวว่าวคืออะไรนะคะเนี่ยปากันสอบตกหมดละเออคนกรุงเทพเนทีฟเนี่ยบ่ได้ย่าบ่ได้ล่ะฮะเออเขี้ยวว่าวบางคนบอกว่าฟันผุเหรอพี่ตาลไม่ฟันผุเนี่ยคือยังมีฟันอยู่แล้วก็อาจจะแบบเออเป็นแบบว่าดำๆอยู่ข้างในเป็นแบบแมงกลิ่นฟันเอี้ยฟันเคี้ยวว่าวคือฟันหลอนเนี่ยปากันเล่นนะก็บ่ได้ละจัดรายการเออเขามีสาระปกติรู้ตาชนิชามีสาระนะคะคุณจะมาชวนเล่นอะไรเออแบบนี้นะสนุกสนานกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้บ่าวเคินเนาะคุณอาบุญศรีรัตนังนั่นเองนะคะอยากฟังเพลงขอมาผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะภาคไหนจัดให้ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้มีงานเพลงใหม่จากพี่เสถียรทำมือค่ะคุณผู้ฟังกับคนใช่ที่ใกล้ฉันเออเดี๋ยวนี้เวลาเราเซิร์ชหาอะไรเราจะค้นหาอะไรเราก็จะบอกว่าเอ้ยคาเฟ่ใกล้ฉันร้านอาหารใกล้ฉันคลินิกใกล้ฉันอะไรต่างๆแต่นี้บางครั้งมันต้องเซิร์ชหาแล้วหรอคนใช่ใกล้ฉันสุดยอดเลยอะชื่อเพลงนี่แบบเทรนด์มากคนใช่ที่ใกล้ฉันนะคะงานจากพี่เสถียรทำมือจากสังกัดแกรมมี่โกลด์ค่ะคำร้องทำนองนิกเซเลปี้และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะ

0: โอ้โหเป็นอีกงานเพลงที่น่าจะถูกใจนะคะคนที่กำลังมองหาใครสักคนมาฮีลใจอย่างนี้พูดแล้วก็เขินนะคะคนใช่ที่ใกล้เธอค่ะงานใหม่ล่าสุดจากพี่เสถียรทำมือนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ฟังแล้วมันรู้สึกโหมันโดนมากๆสามารถขอมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้นะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอันนันแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3ตี3นะคะบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่12 2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจน

0: ว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: พลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าคิดถึงงานจากเอ็กซ์อาสยามนั่นเองนะคะฝากเข้ามาทั้งหลังไมค์จากน้องหนูดีนะปทุมธานีโอ้อยากไปเที่ยวด้วยนะสิเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดเป็นงานของพิเศษให้กันแล้วกันนะทุกนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆเพลงติดค้างเยอะจริงๆขอโทษนะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: แบบสนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามผลงานเพลงเก่าๆนะคะหลังจากที่มีคุณผู้ฟังประท้วงว่าเมื่อวานมีเพลงวัยรุ่นฟังไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เป็นเพลงเก่าๆจากสุรพลสมบัติเจริญนะคะสาวสวนแตงค่ะตามด้วยแม่ผ่องศรีนะคะฝากดินนะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน ให้พี่รวยเสียก่อนจากเพลินพรมแดนด้วย3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ สิงกระบะพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa
0: เที่ยงคืน13นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะแล้วมีศิลปินสาวเข้ามาทักทายด้วยพี่หมวย Enjoy สวัสดีจ้ะนะคะทักทายทุกๆคนนะคะรักทุกคนเลยเออสโลแกนหนูอะไรเนาะเมื่อกี้ตามใจคนจัดขัดใจคนขอไม่งอคนฟังล้อเล่นแหมจะไม่ง้อได้ยังไงล่ะขอมาเมื่อวานเปิดให้ต้อง3คนนะเออปกติเปิดได้แค่คนเดียวเองนะเวลาขอน่ะเอ้ยเชปันล่ะนะคะสวัสดีคุณสมบูรณ์ต่ายด้วยนะคะสวัสดีพี่มาดาค่ะสวัสดีพี่ช้างพี่ทันพี่ชาบอกว่าเพลงเพราะจังเลยลูกสาวอ้าถูกใจนะเห็นปันล่ะเออนะเปิดจอให้หน่อยสวัสดีด้วยนะคะพี่บักเน็ตนะแล้วก็มีพี่ MM นะคะพี่เบรเบดนะน้องไบรท์มาแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่สมโรจน์เหรอพี่สำโรจน์สวัสดีค่ะลูกพี่น้องเมย์เป็นลูกพี่เหรออ๋อได้สวัสดีพี่อานนท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัย4สวัสดีไปยังพี่ณัฐนภาพี่ชนิศรานะคะบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดหน่อยจากเพชรคทาวุฒนะจ๊ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่ามีคนเปิดไปหรือยังนะเอ้ยเปิดได้โอเคงั้นรอฟังด้วยนะสวัสดีพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนค่ะสวัสดีไปยังร้านน้องปูขนมหวานเอ้ยวาเฟอร์ขนมหวานอะไรขนมวาเฟอร์นมสดอ๋อหนูมองเวลาจุฬาอ๋อฟอร์ฟันสวัสดีค่ะบอกว่าตามใจคนจัดไม่ง้อผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่บุเอด้วยนะคะสวัสดีพี่เอกนะบอกว่าจากชัยพฤกษ์001จ้าสวัสดีค่ะวสีป้าพี่วันเอ้ยวันนี้เวรใครเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะคะพี่ต้นน้ำมาแล้วนะจ้าสวัสดีไปยังเดี๋ยวนะบอกว่าสวัสดีครับพี่น้ำเอาไม่ทักทายพี่แล้วหรอเอาคุยกันเองแล้วหรอสวัสดีน้องแวนค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูผ่านทุกช่องทางเลยน้องเมย์อาจจะอ่านไม่ครบนะมีครูฝ่ายปกครองพี่โดโด้พี่โตโต้อะไรนั่นน่ะเออเยอะแยะมากมายที่เข้ามานะจ๊ะทักทายกันเนาะในช่วงนี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่19น้องเมย์จะไปที่ประทุมธานีนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกค่ะก็จะมีพี่ลูกตาลไปด้วยนะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะระหว่างนี้โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้เลยนะในระหว่างที่พูดเนี่ย022481366นะคะลูกทุ่งมหานครนะคะมีการจัดกิจกรรมสุด Exclusive ค่ะ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินค่ะนำแฟนรายการนะคะเป็นผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญและเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะสำหรับทริปนี้นะคะก็จะมีการพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดร้านดังนะคะณตลาดอิงน้ำสามโคกอยู่ที่ชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลนะคะสักการะกันหน่อยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก2ศิลปินแกมมี่โกด้วยกับแบมพิชญานินนะคะและ MM ปวีนะคะรวมด้วยนักจัดรายการของเราด้วยนะก็มีผอ.วาสุเลิศจัญญานะคะมีน้องเมธิชาแล้วก็มีพี่ลูกตาลชนทิชามีไป3คนนะโดยกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9โมงนะคะจนถึงประมาณบ่าย3โมงครึ่งประมาณนี้น่าจะจบที่วัดโบสถ์นะคะที่3โมงครึ่งใครที่

ข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกก็มาพบกันได้เลยนะคะร่วมสนุกนะคะก็มีการเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีนี้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายให้ทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะก็ใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะคะก็เข้ามาดูได้ที่แฟนเพจ LTM FM 95ด้วยนะจ๊ะก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ร่วมสนุกกันได้นะคะสวัสดีพี่ปีชาพี่พีสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายค่ะหัวใจมักง่ายมีแนะนำเข้ามากับคนแรกที่เข้ามาดูในไลฟ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนูละอย่างชอบเลยแม่ทันพิชาจะไปนอนแล้วเหรอจ๊ะยังอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยไหนลองพิมพ์มาสิให้เบอร์ทีมงานถูกหรือเปล่าโทรมาขอเพลงพอโทรกลับไปเอาไม่รับสายคืออะไรเปลี่ยนคนแล้วนะทั้งนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณแม่หนูก็อุตส่าห์นะอุตส่าห์เลือกเพลงที่คุณแม่ขอนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเราก็นานๆทีเนาะก็แบบว่าจะให้สายคุณแม่เขาซะหน่อยอ่ะๆๆให้เวลารับไหมเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนคนแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะเอ้ยคุณแม่ทันพิชาแม่เกลบอกพี่ยาย่าบอกอย่ารีบนอนสิคะไม่ทันละเข้าหน้าใหม่ละโอ้ยคุณแม่อ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะเปลี่ยนคนละสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอเนกครับผม
1: เด็กชายอเนกนะจ๊ะจากจังหวัด
2: นครราชสีมาครับ
1: นครราชสีมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่ชลบุรีครับ
1: อยู่ชลบุรีกำลังจะไปไหน
2: กำลังจะไปสมุทรปราการครับผม
1: ไปสมุทรปราการไปส่งของเลย
2: ใช่ครับ
1: อือแล้วอีกนานไหมกว่าจะถึง
2: ก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าครับ
1: ชั่วโมงกว่าใครเป็นคนขับรถ
2: ผมขับเอง
1: โอเคงั้นขอเพลงมาเลย
2: จอดแล้วครับเรียบร้อย
1: จอดแล้วเนี่ยนะแน่นะ
2: ครับเรียบร้อยครับ
1: จอดยังไงทำไมไม่เปิดไฟ TikTok
2: นี่เปิดแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวฟังให้ดูฟังเสียงครับฟังเสียงไหม
1: ไหน
2: มันได้ยินเสียงคร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคคุยด้วยก็ได
2: ้เออจอดเรียบร้อย
1: โอเคแต่สบายดีนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยแม่ทันพิชาเขาบอกฟังอยู่ก็เมื่อกี้เขาโทรทีมงานโทรไปแม่ไม่รับสายหนูน่ะเขาได้เปลี่ยนคนแล้ว
2: ผมโทรติดครั้งแรกเลยเนี่ย
1: จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วปกติฟังบ่อยไหมจ๊ะ
2: ก็น่าจะประมาณ5ปีแล้วครับเนี่ย
1: โอ้5ปีแล้วแสดงว่าก่อนน้องมีมาทำปีนึง
2: โทรติดแต่ว่ามันเป็นไงนะ
1: โทรติดแต่ว่า
2: ก็ติดก็บ้างครับ
1: ก็ติดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สายหน้าใหม่สักทีนี่เพิ่งได้ครั้งแรก
2: ครับครั้งแรกครับครั้งแรก
1: อะไรโดนจิตโดนใจให้อยากจะคุยในช่วงนี้คะ
2: ก็คืออยากคุยมานานแล้วครับติดมานานแล้วแต่มันไม่ติดสักทีครับ
1: หรอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: ตะลุมตุ้มมง
1: อันเนี้ยคือสิ่งที่อยากทำใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เหมือนอะไรนะพี่โน้ตอุดมไงหาพวกเรากำลังสบายจงตบมือพัน
2: ครับครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นสักนิดนึงเอาเพลงเปิดตัวกับเขาได้ไหมล่ะ
2: นะฮะ
1: อะเขาบอกว่าเวลาคนโทรมาครั้งแรกจะต้องมีเพลงเปิดตัวด้วย
2: อยากฟังเดียว
1: อะไรนะคะ
2: ขอฟังเดียวได้ไหม
1: เอาเพลงเปิดตัวไม่เอาหรอ
2: ไม่เอา
1: แบบเนี้ย
2: ยังไง
1: ไม่เอา
2: ไม่เอา
1: ไม่เอาซะหน่อยหรอ
2: ไม่เอา
1: โอ้ยนะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ดอกกระเจียวบานครับผม
1: ดอกกระเจียวบาน
2: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไปจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายนะไม่มีพิเศษเลยหรอ
2: ไม่มีครับไม่มี
1: เฮ้ยทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
2: มาคนเดียวครับ
1: มาคนเดียว ได้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับผม
1: เดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมได้คุยด้วยเนี่ยไม่ได้คุยนานอยากคุยนานแล้วเนี่ย
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรามาชวนอาบน้ำกันก่อนสำหรับใครที่ทำงานหนักกันมาในวันนี้ถ้าเราได้อาบน้ำสดชื่นสดชื่นสบายสบายกลิ่นหอมหอมเงี้ยนะเราก็จะทำให้เราแบบผ่อนคลายหลับสบายได้ด้วยนะกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะรสกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาสุดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ

0: 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งอันนี้ไม่มีไม่เขียนเอาประมาณนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะอาบน้ำอาบท่าหอมๆก็สุขสกินเลยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหา

0: ค่ะสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมธิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

อสมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงที่ต้องกอดตัวเองกันแล้วนะแม่ธรรมพิชาบอกว่าไม่นอนก็ไม่นอนนอนที่สองแล้วกันเดี๋ยวลองให้ทีมงานโทรไปอีกสักรอบหนึ่งดูซิว่าจะรับไหมหนูแบบโอ้ยอุตส่าห์โทรแบบเห็นแล้วว่าโทรมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้สายหน้าไมค์สักทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวครั้งนี้วันนี้จะให้แล้วนะแม่นะไม่รับสายหนูซะอย่างนั้นล่ะอ่ะมากอดตัวเองกันก่อนนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆสองข้างนะจ๊ะส่องกระจกและยิ้มให้ตัวเองสวยๆหนึ่งทีนี่แหละนั่นแหละแบบนั้นเลยนะคะน่ารักมากๆมันคือการให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจแล้วจะรอใครให้ล่ะถามจริงใช่ปะล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสเกี่ยวกับคลองนะคะน้ำคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดพิษณุโลกค่ะเร่งอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้ไปยังศูนย์พักพิงวัดชมพูเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะให้รู้ไว้ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเองยังติดอยู่ในบ้านแล้วเกิดน้ำระดับน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยการที่จะส่งอาหารส่งอะไรเข้าไปมันค่อนข้างยากลำบากคุณจะไม่มีข้าวกินซึ่งมันยากมากถ้าคุณไม่ได้มีการตุนอาหารที่มันจะอยู่ได้แบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะเราไม่รู้ไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องของการใช้หลอดพลาสติกเรื่องของการใช้แบบตัดไม้ทำลายป่าต่างๆอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องปลูกต้นไม้มาทดแทนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะกับเรื่องของระดับน้ำคลองชมพูนะคะที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะได้เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อยู่ในระดับ6เมตรและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะซึ่งท้องถิ่นนะคะและผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารนะคะโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามนะคะตำบลชมพูยกของขึ้นสูงเดี๋ยวนี้เลยนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังนะนะคะโอ้ช่วงนี้เข้ามาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะใครที่ชอบกินผลไม้บ่อยๆแล้วลองมาคิดดูซิว่าตอนนี้เรากินถูกวิธีกันหรือยังน้องเมคนหนึ่งอ่ะผิดวิธีแน่นอน พออ่านแล้วโอ้ยผิดมาตลอดเลยนะคะการกินผลไม้นะคะให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดควรกินในช่วงที่ท้องว่างนะคะก็คือการกินก่อนอาหารประมาณ 30-60 นาทีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินแบบสุภาษิตอะไรต่างๆใช่ไหมให้กินข้าวไม่กินหวานใช่ไหมเราก็เลยกินหวานตบท้ายเสมอคือเวลาที่เรากินอาหารไปเรียบร้อยรับประทานอาหารเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมากินผลไม้ทีหลังเสมอซึ่งจริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยเราควรกินก่อนนะคะกินก่อนประมาณ 30-60 นาทีเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุได้ดีที่สุดในช่วงนั้นเพราะปกติเนี่ยเรากินผลไม้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินแล้วก็ช่วยการลดปริมาณแบบการความหิวใช่ไหมถ้าเรากินผลไม้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยกินอาหารตามหลังเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มไวขึ้นพอเราอิ่มไวขึ้นเราก็จะไม่อ้วนนั่นแหละนะก่อนหรือหลังออกกำลังกายก็ได้นะคะเหมาะกับการที่ผลไม้พลังงานสูงถ้าก่อนหรือหลังออกกำลังกายเนี่ยให้กินเป็นกล้วยแอปเปิ้ลนะคะเพราะว่าจะช่วยในการเติมพลังงานให้ร่างกายได้นำไปใช้อย่างรวดเร็วส่วนหลังมื้ออาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้หากจะต้องกินหลังอาหารนะคะควรเว้นเวลาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้อาหารที่เรากินไปเยอะๆนั่นน่ะย่อยไปก่อนนะคะป้องกันการจุกเสียดแล้วก็แน่นท้องแล้วก็ท้องอืด

ื่นด้วยข้อควรระวังนะคะตามหลักโภชนาการและงานวิจัยผลไม้รสเปรี้ยวมีกรดสูงอย่างเช่นส้มมะนาวสับปะรดเนี่ยไม่ควรกินในช่วงเวลาท้องว่างน้องเมย์ลองแล้วลองของแล้ววันนั้นที่นั่งกินตะลิงปิงนั่นแหละ ไปยังไม่ทันพ้นอสมทเลยอาเจียนซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็พวกอาหารที่มีกรดแบบนี้อย่า กินตอนท้องว่างนะเพราะว่ามันก็ลองนึกถึงแบบพวกกรดในกระเพาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบกินเข้าไปเลยมันแสบท้องอยู่นะนะคะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูดีๆ ด้วยนะว่าผลไม้ชนิดไหนกินได้กินไม่ได้นะคะมันมีผลไม้บางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการคุมน้ำหนักบางอย่างมันก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันเนาะนะคะฝากเอาไว้ในช่วงของสาระดีๆค่ะวันนี้ไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจน้องเมย์ยังขอสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่เด้อนะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานแรนดอมนะคะว่าสายไหนจะได้เดี๋ยวดูที่ว่าแม่ทันวิชาจะได้หรือเปล่าวันเนี้ย กินก่อนนอนกินก่อนนอนไม่ได้นะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนางงามตู้กระจกแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะไปไหนมาคะ
4: ไม่ได้ไปไหนจ้านั่งรออยู่จ้า
3: ทีมงานโทรเป็น10สายเลยนะคะน่า
4: จริงป่ะ
3: จริง
4: จริงหรือ
3: จริงสิ
4: แน่นะ
3: อ่ะแน่สิ
4: หือ
3: เอาไม่ต่อละหนูจะร้องจนจบเพลงเลยเนี่ยโถ่สบายดีไหมจ๊ะ
4: สบายดีพี่จ๊ะ
3: เออแล้ววันที่19ไปกับเขาไม่ล่ะ
4: ไปไม่ได้19 20มีคอนเสิร์ตหลานจ้ะ
3: ว้ายคอนเสิร์ตหลาน
4: BNK BNK สาว
3: พีคมากเลยนะ
4: จ้ะ
3: คนนึงเป็นลูกทุ่งนะอีกคนนึงเป็นแบบเจป๊อป
4: ไม่แต่แม่น่ะแม่ส่งลูกสาวกลับบ้านไปแล้วลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว
3: ส่งสาวกับบ้านแล้ว
4: ส่งหนูนี่แหละเป็นลูกสาวคนที่สอง
3: ไอ้
4: ใหญ่ย่า
3: สมัครเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเนาะ
4: ได้ลูกได
3: ้ได้เลยได้เลย
4: ได้
3: แต่ไม่ได้ไปจริง
4: ๆอ๋อไม่ไปสิบเก้ายี่สิบพอดีว่าทีแรกอะโทรถามลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะคุยลูกตาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดบอกแม่ตรงหน้าเนี่ยแม่ไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยพอดีเขาคนข้างเนี่ยเขาซื้อตั๋วไว้แล้ว
3: แต่หนูก็จะบอกว่าถ้าบอกล่วงหน้าอ๋อหนูก็จะบอกว่าไม่มีบอกล่วงหน้าเพราะหนูก็รู้พร้อมแน่นั่นแหละ
4: เหรอ
3: จริงหนูยังไม่รู้แต่ว่ามันมีงาน
4: ก็ใช่เดี๋ยวสิถ้าเกิดบอกล่วงหน้าปุ๊บเนี่ย
3: ก็คงใช่ไหมล่ะก็คงไปแต่ว่าอันนี้คือไม่รู้จริงๆ
4: ไม่เป็นไรเราต้องเจอกันอีกนานไม่เป็นไรหรอกลูก
3: เฮ้ยเราต้องเจอกันอีกนานแต่ว่าจะบอกว่าทุกๆวันเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะแม่
4: ถูกต้องลูกค่ะ
3: แต่ว่าหนูอาจจะทำวันนี้ไม่ต้องดีที่สุดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กลัวไม่มีอะไรทำ พูดเล่นนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะงานวันที่19อ่ะหนูก็รู้พ่อแม่นั่นแหละหนูก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันหนูเหรออย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่แล้วก็มีลูกตาแล้วก็น้องเมย์แล้วก็หมออ๋อ
3: ใช่
4: มีลูกสาวคนแล้วก็
3: ใช่
4: อะไรมันคืออะไร
3: ก็คือโปรดิวส์ของเราเขาก็นึกว่าผอ.บอกน้องเมย์แล้วส่วนผอ.ก็นึกว่าโปรดิวส์บอกน้องเมย์แล้ว ต่างคนต่างคิดว่าบอกแล้ว นี่ถ้าไม่ได้พี่ยาย่าส่งมานี่ก็แย่เลยไม่รู้เรื่องเลย
4: นี่หลับแล้วคุณยาย่าหลับยังฟังอยู่นะจ๊ะ
3: ยังเขาบอกว่า
4: จะคุณยาย่าฟังดิฉันก่อนนะ
3: พี่ยาย่าบอกไม่จ้ะจะอยู่เรื่อยๆจ้ะร้องต่อให้จบเพลงเลย
4: ตีสองนะจ๊ะตีสอง
3: พี่ยาย่าเขาบอกจริงหรือจริงซี่อ่ะร้องให้จบเพลงเลย
4: แน่จับไม่ได้ลูกจับไม่ได้
3: พอเถอะนะนะคะในที่กว่าจะติดหน้าไมค์กับเขาบ้างเนาะแม่เน
4: า
3: ะ
4: อ๋อใต้เงาโศก
3: ใต้เงาโศกนะคะของไพวันใช่ไหมร้องยังไงนะแม
4: ่พี่คิดถึงเธอเ
3: ชิดเชิด
4: ใจจะขาด
3: ช้าช้า
4: อาณาได้แค่นี้
3: โอเคได้โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวหนูไม่เปิดให้นะคะเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
4: ก็เมื่อไหร่ที่ก็ไป
3: ที่มีจัดงาน
4: แหละ
3: โอเคเดี๋ยวบอกผอ.จัดทุกวันเลยจะให้แม่มาทุกวัน
4: ได้
3: อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์หนูไม่หน่อยจ้า
4: ได้ลูก
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เดี๋ยวลูกอาทิตย์ละทอดไม่ต้องยาวขนาดนั้น
3: อ๋อเหรอน้ำพริก
4: น้ำพริกเผา
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อย
4: อร่อย
3: คำไหนคำนั้น
4: คำไหนคำนั้น
3: โอเค
4: ขอบคุณนะลูก
3: ได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สวัสดี
3: ครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่านักจัดรายการเป็นยังไงแฟนรายการก็ไม่พ้นเงินเท่าไหร่หรอกโอ้ยล้อเล่นนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเพลงลูกทุ่งมันมีเสน่ห์แล้วแฟนรายการของเราก็เช่นกันเพราะว่าแฟนรายการของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวกันเยอะนะมันแตกต่างจาก ภาคอื่นๆในวงการบันเทิงใช่ไหมเวลาเราเห็นนักข่าวแล้วอาจจะแบบไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เหมือนน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์จัดรายการข่าวน้องเมย์ก็รู้สึกแบบโอ๊ยมันเข้าถึงยากใช่ป่ะแต่พอเราอยู่กับเพลงลูกทุ่งอ่ะมันโจ๊กไงมันปองชึ่งอ่ะเอออยู่หน้าห้างเนี่ยมันก็ได้โยกได้เยกได้อะไรอย่างงี้เจอหน้ากันก็โอ๊ยซอยซอยพี่น้องฟังซอยอย่างงี้ผลงานเพลงวันนี้นะคะที่แม่แนะนำมาค่ะใต้เงาโศกนะคะจากไพรวันลูกเพชรแล้วก็ตามมาด้วยโอ้โหเรียกว่ายกขบวนผลงานเพลงเก่าๆมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะจ๊ะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: ผลงานเพลงเล่าบอกเคยนะคะก็คือเล่าเนี่ยมันไม่เคยทำให้เจ็บช้ำไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยทำอะไรแต่มันก็ทำให้ขาดสติได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะเล่าบอกเคยจากม่อนวรวิทย์นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์น้ำวายล้อมเดชนะคะใครที่ฟังผลงานเพลงนี้แล้วมันชึกมันจึกมันตรงใจนะคะนะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่4689400ผ่าน SMS นะคะแล้วก็จะบอกว่าเล่าบอกเคยเนี่ยจริงๆเป็นผลงานเพลงที่เจ็บเจ็บจุกจุกช้ำช้ำเหมาะกับคนอกหักมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจากนี้ไปอกหักไปอีกสักนิดนึงเนาะอ่านเกมไม่ขาดนะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงและแม่ๆจ๋าจากน้องเพชรคทาวุฒินะจบซะเนาะจากพี่นุชเวลาวันนะคะ2ผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: จบรายการค่ะล้อเล่น มานะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขูดนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง9 79บาทขออภัย79บาทนะบอกว่าในฝันนั้นมันแน่เลยครับอะไรนะแล้วก็มีคนบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดด้วยนะน้องไม่เปิดแล้วนะจ๊ะพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอ

0: ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวันที่19เรามีนัดที่ปทุมนะจ๊ะถ้าใครสามารถมาได้ก็มาเจอกันได้นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายออกเองเด้อ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมมาเองก็ได้เออใช่ป่ะเออนะตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมลุ้นทริปนะก็แบบไปเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเลยที่แฟนเพจLTM FM 95นะคะมาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่19นะส่วนวันที่21นะคะน้องเมย์มีแถลงข่าวละครนะคะฝากมาดูด้วยกับนิรันดร นะคะที่พารากอนตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็นนะคะเผื่อใครอยากจะมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสบิออนเฮ้าสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนค่ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงเก่าๆจากธานินทร์อินทราเทพข้าฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่ไงล่ะ ไปแล้วแก้ว1ใบใส่กล้องของยาย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: า2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่งพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็มนรักทุกทุ่งนะครับดุงแอลยอดรักสักใจแล้วก็เพลินพรมแดนนะครับจากบทเพลงชมทุ่งนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTMFM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พายับน้องแบมสวัสดีค่ะพี่บางปลาพี่หนูวันนะฮะพี่วิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง SMS ครับ4689400ครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรน้องปอพี่นุชพี่มุกครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยากเป็นคุณอาแล้วค่ะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่ง SMS มาให้นะคะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลัมโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้าง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแก้บนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากคุณน้องพิมดานะครับดีเจพิมดาของเรานั่นเองนะฮะจัดไปตอนนี้ครับไม่รู้ว่าสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วเนาะน้องเมย์ครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับคุณ
4: สวัสดีจ้า
3: คุณป้าติ้วเนาะ
4: ป้าติ้วจ้า
3: ป้าติ้วโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
4: จากนครศรีธรรมราชลูก
3: จากนครศรีธรรมราชทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน

0: าน
1: ป้าตื่นแล้วเตรียมปฏิทินพี่ป้าก็ออกเดินออกกำลังกาย
0: ดีมากมากเลยนะครับก็ต้องออกกำลังกายเนาะร่างกายจะได้แข็งแรงครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้ขอเพลงแม่พึ่งอีกเพลงได้ไหมลูก
0: เพลงอะไรครับของแม่พึ่งครับ
1: ลูกของพึ่งอ่ะ
0: เราของพึ่งนะครับเอางี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าตะกี้นี้คุยกับทางน้องเมย์หลังไมค์ขอเพลงอะไรนะ
1: กับท้าวยาโมลูก
0: กับท้าวยาโมของณสุนารีนะครับ
1: จ้าง
0: ั้นเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพลงแม่พึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆครับผมป้าเต้วรักษาสุขภาพนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะลูกเป็ด
0: ขอบคุณมากๆครับป้าเต้วครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับจัดไปนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะว่าผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าบางทีแบบอีกสักประมาณ10วิเราอาจจะอยากจะฟังเพลงอื่นนะครับแต่ว่าบางทีเราไปบอกน้องหลังไมค์แล้วนะครับน้องๆเขาจัดเพลงให้นะครับก็อยากจะให้เป็นเพลงนั้นละกันนะครับผมจัดไปครับในช่วงของสายชิวๆใจจัดไปครับกราบเท้าย่าโมครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

สองเพลงครับท้ายชั่วโมงฮะจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงจากอารังร็อกเกสตราแล้วก็เพื่อเธอนะครับจากวงหินเหล็กไฟครับก่อนหน้านี้ครับมีคิดถึงพี่หน่อยครับจากคุณพี่เอกราชสวรรณภูมิขอโทษที่คิดถึงครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คิดถึงเธอนะฮะจากพี่แสนนากานะครับทักทายครับทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมานะฮะพี่วันวิสานะครับพี่สังสุราชนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาทักทายครับพี่รัตนานะฮะพี่อรวรรณนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยพี่ตั้งแต่สมัยตอนนั้นนะตอนนั้นตอนที่95แบบไปเช็คออสเตรียฮังการีใช่ไหมครับนะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับคิดถึงครับพี่สบายดีนะนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วิชัยพี่สุธีรานะครับทักทายครับผมที่กำลังส่งข้อความกันมาครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมก็มีเรื่องของสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทพิงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายดูอยู่หลังไมค์นะฮะ02-248-1366 นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับคิดถึงครับจากพี่ปู่พงศ์สิทธิ์คำภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างครับสวัสดีพี่วันวิสาพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับทางแจ็คเทวานะครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับผมพี่อรวรรณสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยฮะรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับผมพี่ปากบุ้งนะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โทรศัพท์มาจากมีนบุรีเหมือนเดิมนะครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เสียงสดใสเลยนะ
1: สดใสสิฮะ สบายสบายนะครับผมแล้ววันนี้พี่ปากบุ้งทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
2: โอ้พี่ปากบุ้งเหรอฟังน้องเพชรนะนู้นแหละถึงตีห้าเลย
1: โอ้ขอบคุณครับ
2: ใช่ค่ะฟังตลอดเลย
1: ก็คือรับฟัง FM 95มานานแล้วเน
2: าะใช่แล้วค่ะฟังตั้งแต่22 23ปีแล้วค่ะน้องเพชร
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
2: ค่ะ
1: แล้วพี่ประโบกวันนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ของสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะเขาแบนแฟนทิ้งอะค่ะน้องเพชรไม่ได้ฟังนานแล้วคิดถึง
1: กระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับจากคุณสิทธิพรใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้กับคุณพี่เตือนแล้วก็คุณพี่วิบูลอยู่หมู่บ้านพี่บุญชาร์ปค่ะซอย17นะคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วก็คุณสมชายที่ทำงานเขตหนองจอกวินเขตหนองจอกนะคะ
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะน้องเพชร
1: เดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไม่ผมอยากจะถามพี่นิดนึงว่าเพลงกระบอกแบนแฟนทิ้งเนี่ยต้นฉบับเป็นของพี่สิทธิพรหรือว่าพี่เอกราชนะ
2: สิทธิพรไม่ใช่หรอคะน้องเพชร
1: แต่ว่าถ้าผมจำได้นะเป็นของพี่เอกราชสุวรรณภูมิ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
2: พูดกับน้องหลังไม้อยู่เลย
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: น้องหลังไม้ไม่เห็นแย่งหนูเยอะแย่งพี่บักบุ้งเลย
1: อ๋อแล้วครับเนี่ยผมก็พยายามเสิร์ชหาอยู่ว่าคุณพี่สิทธิพรเนี่ยเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งผมหาไม่เจอเลยแต่ว่าหาของพี่เอกราชเจอ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้ครับผม
2: เหมือนกัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอสโลแกนนะครับจำได้ไหม
2: เดี๋ยวสักปิ๊บนึงค่ะน้องเพชรพรุ่งนี้ขอไอ้เพลงส้มตำพี่ผักบุ้งด้วยนะของคุณพี่พึ่งอ่ะ
1: ของคุณแม่พึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ใช
1: ่ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องให้ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ผักบุ้งอย่าลืมครับตอนนี้สโลแกนจำได้ไหมสโลแกนของเรา
2: จำไม่ได้ค่ะสั้นก็จำไม่ได้บุ้งไม่ได้จำ
1: โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ได้ค่ะได
1: ้น้ำพริกเผาวันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อย
2: หนักเครื่องอร่อย
1: คำไหนคำนั้น
2: คำไหนคำนั้น
1: ครับผมพี่ประบุ้งขอบคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ขอบคุณค่ะน้องเพชร
1: ขอบคุณครับ
2: สุขภาพด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับขอเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับจัดไปทั้ง4เพลงฮะจัดให้เลยครับวันนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับสีเพลงเจ้าป้ายมีคาราบาลแบนแฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ยาใจคนจนนะครับพี่ไมค์พี่รมพรครับห้องนอนคนจนนะฮะพี่จ่อยไมค์ทองคำนะครับพี่ไม่มีแฟนครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยฮะทักทายครับไปถึงพี่พินโยแล้วก็สวัสดีครับพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละผมกับน้องๆทีมงานนะครับก็ช่วยกันเลือกเพลงกันมานะครับว่าเอาเพลงอะไรที่แบบเหมาะกับเพลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่อาทิตย์ครับจากเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีฮะแล้วก็พี่วันวิสาทักทายนะครับในทุกท่านเลยครับพี่รัตนาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะครับพี่พินโยด้วยนะครับตอนนี้ครับจัดไป4เพลงเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้ในช่วงของจอกคิวฮิตของเรานะครับบทเพลงขึ้นฮอดผาแดงจากพี่จินฮะพี่จินดาลาพุลลาบสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์ประดินทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับอาจารย์สวัสดิ์นะเดี๋ยวว่าไปเรียบเรียงแทบทุกเพลงในวงการเลยนะเอาจริงนะอาจารย์สวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบอร์โอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน

0: วันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะพี่สุฮอกกี้บูมครับพี่มงคลครับพี่จุ๊บแจงพี่สุชาดาพี่สาวขามพี่เอกศิลป์นะฮะพี่อรวรรณบอกว่าจัดเพลงสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังก็ขอกันมาทั้งหลังไมค์ทั้ง SMS นะครับพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่พี่สว่างพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่มงคลครับเปิดเขียงครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะหาน้องเมย์022481366นะครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับจัดไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงชั่วโมงที่3นะครับกราบสวัสดีครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงดินดีรับใช้ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็จรัญมโนเพชรนะครับคุณลุงจรัญนะครับบ้านบนดอยแล้วก็คิดถึงบ้านครับวงไม้เมือง4เพลงกำเมืองนะครับจัดให้เลยฮะนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆชิลๆแล้วกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะเราจะไปฟังเพลงมาทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรนะฮะสวัสดีพี่รัติยานะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันพอดีไม่ได้ฝนตกหนักมากสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเลยนะครับที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าพายุถล่มเหมือนกันฝนก็หนักมากๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นสมมติว่าถ้ามองในแง่ดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังปรับเปลี่ยนฤดูกาลนะครับก็ขอให้อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของเพลงสตอรี่จบไปอีก2เพลงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่นฤมลจากทรงคล้านะครับสวัสดีกับผมนี่พี่ผู้ใหญ่วันครับพี่น้องมังกรพี่บุญเรียนนะครับพี่บนเทาน้องแชมป์นะครับสวัสดีครับผมพี่พิสารนะฮะทักทายครับพี่ชิตรพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ยพี่อรวรรณนี่หลับเช้าจังเลยยังไม่หลับไม่นอนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับพี่ดวงใจนะครับผมพี่บุญเรียนพี่สมบัตินะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก 3-4 เพลงครับเป็นเพลงแนวสบายๆจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

อดเด้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจะเอาไปอยู่ใสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังหำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังหำฮ้อน

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคันอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสวัสดีนะครับพี่ตรงพี่มีนนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องมังกรพี่เยเฮอร์ครับพี่หนูริงแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่อรวรรณนะครับโอ้ยบอกว่าจัดเพลงเลิฟเลยนะครับโอ้ยยังไม่หลับยังไม่นอนสุดยอดมากๆเลยนะฮะตอนนี้เวลาใกล้จะตีห้าอยู่แล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่นอนเช้าเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นแวมไพร์เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่โจ้พัทรพลนครพนมฟ้ารัวเลยนะฮะฟ้ารั่วหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่เคและทีมีไรไหมนะฮะไม่มีครับไม่มีเคและทีมีอะไรไหมไม่มีฮะไม่มีฮะเปิดเพลงธรรมดานะครับผมแล้วก็คุณยายจ๋านะครับแฟนคลับเพชรกทาวุฒิแกรมมี่โกนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บันทิตานะครับทักทายครับแล้วก็พี่ใครนะหัดสดินใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมทักทายครับพี่นันทาด้วยนะฮะทักทายนะครับผมพี่เยเฮอร์ครับคุณยายพอเพียงทักทายครับพี่พิทวัฒน์ด้วยครับในชั่วโมงที่3ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับผม
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะจัดไปนะฮะกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับตามคำขอเลยนะครับอ่านเกมไม่ขาดจากคนเพชรคทาวุฒิสำหรับวันนี้รักแม่เพื่อนผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะ5:13 นกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กัดเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ18 เดือน 9ค่ะ18 กันยายน 2569นะคะมีข่าวมีเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงตี5ถึง7โมงเช้าซุปเปอร์สเตชันนะคะเป็นเช้าวันที่โอ้โหบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากในหลายจังหวัดเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะบางจังหวัดก็ท่วมเลยนะคะบางจังหวัดก็เตรียมรับมือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้67จังหวัดค่ะที่ฝนจะตกหนักแล้วก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะไปจนถึง20กันยายนเลยนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะมีผลกระทบในภาคเหนืออีสานนะก่อนหน้านี้นะคะหลังจากนั้นก็ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องเตรียมวิตน้ำเหรอก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเนาะแต่ว่าทุกปีนะคะบางพื้นที่เนี่ยมันเหนือเกินควบคุมจริงๆนะคะเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้ชุ่มฉ่ำทั่วไทยนะคะประมาณ67จังหวัดค่ะใครจะไปทะเลก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรที่ไหนมีฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้วันที่18นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเอาหนักๆเลยวันนี้นะคะระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่หนักมากนะคะเอาหนักธรรมดาภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดนะคะภาคกลางก็เกือบทุกจังหวัดเหมือนกันรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนั่นแหละนะคะจะมีฝนตกวันนี้ส่วนแม่ฮ่องสอนนะคะนี้เพิ่มเติมจากปภ.เมื่อวานนี้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนที่แม่ลาน้อย

แม่เสรียงแล้วก็ศพเมยนะคะ3อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็เป็นการแจ้งเตือนนะใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขายกของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะรถเด็ดก็ย้ายให้ปลอดภัยเพราะว่าจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่3อำเภอนะรวมถึงฝนจะตกต่อเนื่องนะคะสำหรับย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอตบเมยนะคะขอให้เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญนะเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นการเตือนเมื่อคืนนะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งผ่านมือถือนะคะแจ้งเตือนแล้วก็ใครที่ประสบเหตุก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ไอดีนะคะ @1784ddpm อันนี้จด ID ไลน์นี้ไว้เลยนะคะมันจะมีประโยชน์กับท่านมากค่ะหรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ก็เราจะเข้าสู่ช่วงมรสุมอีกแล้วเนาะทุกปีตั้งแต่โอ้จริงๆเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณตุลาเนาะโอ้ยปีนี้มาเร็วนะคะนี่คือกลางๆกันยายนก็เริ่มมีการเตือนสำหรับในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกับพื้นที่ลุ่มกันแล้วนะคะสำหรับในประเทศไทยบ้านเราวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ทางสายใครจะโทรเข้ามาคุยด้วยนะคะ022481366ค่ะลองโทรมาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวน้องรุ่งก็จะเข้ามาด้วยนะคะเคาะแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะคะต่ออีก2เดือนก็สรุปแล้วไม่เว้นนะคะหลายคนบอกโอ้ยเดือนหน้าเว้น1เดือนแล้วจะไปพฤศจิกาเลยไม่เว้นค่ะต่อให้เลยตุลาและพฤศจิกาแล้วธันวาค่อยว่ากันนะคะเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสก็บอกว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านนะคะก็มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30นี้แล้วนะคะก็จะต่อให้ตุลากับพฤศจิกาก็จะยังคงรูปแบบเงื่อนไขในการร่วมจ่าย60-40เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะวันอังคารที่จะถึงก็คือ22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเข้าสู่ครม.ให้แล้วก็จะใช้งบที่มีอยู่นะนี่ก็ชัดเจนแล้วโอ้ได้เฮเลยนะคะอีก2เดือนตามกฎหมายพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยทางที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองเขาพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานที่ประชุมกันก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะพิจารณาโครงการนี้เลยโดยเฉพาะเลยว่าเราไงดีต้องต่อไหมไม่ต่อโอ้โหชาวบ้านทวงยิกยิกเลยนะคะคือมันซื้อง่ายจ่ายคล่องดีมากเลยนะคะไปกินก๋วยจั๊บเมื่อวานชามละ50สองชามสองคนใช่ไหมแล้วก็จ่ายแค่40 บาทอย่างเงี้ยมันรู้สึกเอาจริงๆนะเราเองก็รู้สึกเริ่มติดละวิถ้ามีโครงการนี้ไปตลอดอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเอาเท่าที่ได้ชาวบ้านชอบนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยเงื่อนไขรัฐบาลร่วมจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ก็สนุกสนานกันมากนะคะเนี่ยก็เริ่มหมดกันแล้วใช่ไหมคะเดือนนี้พอเดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็เงียบนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะ

รัฐบาลต่อให้2เดือนค่ะตุลาพฤศจิกาปลายปีธันวาค่อยว่ากันไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอไปอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะมีนะเดี๋ยวใกล้ๆปลายปีนะคะคณะกรรมการของการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เขาบอกว่ามีการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบแล้วก็พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.กู้เงินทุกประการโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัสออกไปจากเดิมที่โครงการเฟสแรกจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วเงินมาจากไหนก็มาจากกรอบวงเงินเยียวยา200 ล้านจากพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านนั่นแหละค่ะซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอสำหรับการขยายมาตรการ2เดือนนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้โยกงบจากส่วน200 ล้านหลังนะคะสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแต่อย่างใดค่ะก็ยังใช้งบเดิมอยู่นะคะส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพัสให้กับประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการเติมเงินให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรเหมือนกันก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติก็ได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมแล้วก็1พฤศจิกายนเหมือนกันนะคะคนละ 1,000 บาทโอ้โหขึ้นใจไหมคะก็ต่ออายุไปอีก2เดือนนะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69นี้นะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่การคัดเลือกนะเคยโทรมาในรายการเราหลายต่อหลายคนนะคะก็บางคนก็บอกโอ้ยยืนยันว่าลงทะเบียนแล้วแล้วทำไมถึงไม่ผ่านก็เดี๋ยวเขาจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้นะคะยืนยันว่าคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนนะคะตอนนี้ในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีคนได้รับสิทธิ์อยู่26ล้านคนมียอดการจับจ่ายตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง16กันยายนรวมมูลค่าแล้ว 159,000 ล้านนี่คือเงินที่คนไทยจับจ่ายกันอยู่นะคะตั้งแต่1มิถุนายนรวมแล้ว 159,000 ล้านแล้วนะคะเงินหมุนเวียนอยู่ก็จะแบ่งเป็นภาครัฐร่วมจ่ายสะสมไป 88,000 ล้านประชาชนร่วมจ่าย 65,000 ล้านขณะที่กลุ่มผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่9ล้าน5แสนคนแล้วก็ยังจะมีระหว่างขั้นตอนการขอทบทวนอีกประมาณ5ล้านคนนะสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะประกาศวันที่30นี้นะคะว่าใครจะผ่านจะยังไงนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของอุทธรณ์กันก่อนหน้านั้นด้วยนะคะนี่ก็ข่าวดีเนาะใครช่วยไทยพลัสก็ต่อไปอีกให้2เดือนชัดเจนแล้วค่ะก็น่าจะพอถูไถกันไปได้ไหมได้นะคะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้มีเรื่องของค่าไฟนะคะก็หลายต่อหลายครั้งเนาะมีชาวบ้านชาวเมืองก็ร้องเรียนเรื่องการคิดค่าไฟผิดพลาดนู่นนี่นั่นแต่ที่อุดรธานีกรณีไม่ใช่อุดรดีเนาะอย่างที่ไหนคือคนนี้เขาอยู่กรุงเทพแต่เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่อุดรชื่อคุณพี่สิทธิพลนะคะเป็นชาวบึงกลุ่มนี่เองนะคะอยู่แถวนวลจันทร์อ่ะแกบอกว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวน เข้าไปงัดบ้านพักแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปหลายรายการและแปลกใจค่าไฟพุ่งจากเดือนละ26 บาทปาเข้าไปเกือบ50,000โอ้โหเห็นบินและลมแทบจับแล้วไม่สบายใจเพราะว่าโทรไปที่

การไฟฟ้าก็ตอบคำถามไม่ได้เหมือนไม่อยากตอบอ่ะบอกแค่ว่าเออไฟรั่วมั้งอะไรประมาณเนี้ยนี่ล่าสุดแกก็ไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้านที่คุณแม่อาศัยอยู่แต่พอแม่ป่วยได้รับไปอยู่ด้วยแล้วก็กลายเป็นบ้านร้างร้างมาหลายปีไม่มีใครอยู่นะคะล่าสุดแกก็ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานีที่คุณแม่เคยอยู่บ้านหลังนั้นนะคะก็ไปเจอกับผู้บริหารรองผู้จัดการการไฟฟ้าอุดรนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าไอ้ค่าไฟเกือบ 50,000 เนี่ยมาจากไหนบอกว่าสภาพบ้านเนี่ยไม่มีคนอื่นมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เยอะมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ไปแค่สำรวจภายนอกนะคะแล้วก็ต่อมิเตอร์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วพบว่ามิเตอร์ก็มีความเที่ยงตรงและปกติดีเออนี่ค่ะค่าไฟจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายค่ารักษาหม้อเนาะเดือนละ26 บาทแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ๆค่าไฟมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาเป็น 49,681.90 บาทก็ตกใจมากก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ามีไฟรั่วจริงๆไฟนั้นรั่วตั้งแต่วันที่31 กรกฎาคมถึง29 สิงหาคมก็1เดือนเต็มเนาะเออเกือบ1เดือนแหละโดยไฟรั่วไปวันละ20 กิโลวัตต์ทางสำนักงานการไฟฟ้าบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบทันทีแต่ไม่สามารถเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหมายกับเจ้าของบ้านมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเพื่อหาสาเหตุให้ชัดเจนว่าค่าไฟมันสูงขึ้นได้ยังไงเพื่อจะได้หาทางออกร่วมกันแล้วก็หาสาเหตุว่าโอ้โหเกือบ50,000เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะนี่ก็ตกใจสิคะเจ้าของเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวมากเนาะเออบางคนเห็นแล้วก็ต้องตกใจอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าเชื่อไงบ้านไม่มีใครอยู่ก็มีค่าไฟพุ่งขึ้นมาเกือบ50,000น่ะโอ้โหตกใจกันหมดเลยนะคะนี่ก็เรื่องของค่าฟงค่าไฟส่วนเรื่องของหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีข่าวนี้เลยจริงๆก็เป็นข่าวอยู่2 3วันนะคะกรณีเกี่ยวกับเรื่องทหารน่ะทหารทำเรื่องย้ายตัวเองไปเป็นนิติกรอยู่ที่อบต.นู้นอบต.นั้นความแตกเก่งมากอะต้องบอกเลยจริงๆอันเนื่องมาจากเพจชมรมซองต้านทุจริตประเทศไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีทหารยศ10 ตรีรายหนึ่งโอนย้ายลงมาตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่อบต.เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังแล้วใช้เอกสารสำคัญในการสมัครขอโอนย้ายแล้วกล่าวอ้างว่าดำรงตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญสังกัดอยู่ที่กองพันฐานราบที่4กรมการฐานราบที่1และมีหนังสือรับรองการโอนด้วยนะจากต้นสังกัดคือกองพันฐานราบที่4เนี่ยแหละเอามาประกอบจนภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหลายรายการใบรับรองการรับราชการทหารก็ปลอมใบแสดงยศตำแหน่งสัญญาบัตรก็ปลอมรวมทั้งปลอมลายเซ็นต้นสังกัดของทหารระดับนายพันด้วยนะแล้วก็อีกหลายรายการด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้เลยค่ะท้องถิ่นจังหวัดปุณธีรพันธ์สริปักมานนท์ในฐานะเลขานุการ จังหวัดตรังนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะคะเขาบอกว่าหลังทราบเรื่องก็เร่งทำหนังสือถึงสำนักงานท้องถิ่นไปที่นครสวรรค์ไปที่อบต.ชื่ออบต.ลาดทิพพลดนครสวรรค์
ที่สตรีรายนี้

0: ี้อ้างว่าเขาอยู่ที่นี่ต้นสังกัดก่อนโอนย้ายเพื่อขอเอกสารข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการที่โอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยปลัดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับทราบนะคะแล้วก็ทำหนังสือไปอีกชุดหนึ่งไปที่กรมการกรมกำลังพลฐานบกเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลคนนี้เคยรับราชการในตำแหน่งนายฐานรัฐธรรมนูญประจำสารมณฑลฐานบกที่18จังหวัดสระบุรีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็หนังสือสั่งการถึงนายอำเภอกันตังนายกอบต.เกาะลี่บงให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปตรวจประวัติการรับราชการต้นสังกัดเดิมดูซิแล้วก็ดูวุฒิการศึกษาคือมันไม่น่าเชื่อว่าโอ้ย้ายกันได้ยังไงงงมากเลยเออเขาเก่งแม่นะคะสำหรับนายคนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเรียกประชุมกรรมการนะคะพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังนะก็อบต.นี่แหละเพื่อยกเลิกมติรับโอนบุคคลนี้เข้าราชการนะคะก็คือการปลอมเนี่ยขนาดว่าคนที่มีอำนาจถามมาว่าปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยยังพูดยากเลยเพราะมันตรวจสอบไม่ค่อยได้และยอมรับว่าถ้าปลอมจริงๆก็ปลอมกันได้ก็ต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดทุกเอกสารนะคะว่าหนังสือมาได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะปลอมนี่นะคะต้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: เนี่ยดูสิคือเก่งมากอ่ะปลอมเป็นทหารปลอมเป็นนิติกรของอบต.ปลอมเป็นนายฐานรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเออไปย้ายตัวเองได้เสร็จสับหมดเลย
1: คือมันใช้ความสามารถในทางที่ผิดไปนิดนึงนะ
0: เมื่อคุณนั่งทำงานโอ้แล้วมีอบต.ก็ขึ้นป้องขึ้นป้ายนะตำแหน่งต้อนรับอะไรกันเนี่ยทำงานกันอยู่นานแล้วด้วยนะโอ้ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะ
1: แล้วเขาปลอมไปเพื่ออะไรพี่ให้แบบว่าไปหลอกคนหรือว่า
0: ไม่ได้หลอก
1: ปลอมไปใช้ชีวิต
0: นะแต่เขาปลอมเพื่อเข้าไปนั่งทำงานอยู่นั่นแหละ
1: โอ
0: ้เออดูเขาไม่ได้หลอกชาวบ้านอะไรนะแต่เขาปลอมเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปทำงานที่นั่นที่นู่นตามใจปรารถนาอยากจะเป็นทหารก็เป็นนายร้อยก็เป็นวิศกรก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เอออย่างนี้ป่วยไปไหมล่ะ
0: ก็ไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเลย
1: เรื่องความภูมิใจ
0: งงไปหมดนะเป็นเองปลอมเองตั้งแต่หนังสือโอนย้ายออกเลขหนังสือตั้งยศนะคะเอออะไรเงี้ยทำเองเก่งมดนักเลยทุกอย่างนักเงินเดือนโอนย้ายไปที่โผล่ไปที่อบต.อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนจริงคนเนี้ยต้องยอมรับเลยแล้วก็ไปแต่งชุดทหารก็มีชุดข้าราชการสีกากีไปทำงานแต่สุดท้ายความแตกตอนนี้ชิงลาออกไม่ใช่ชิงลาออกเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกก็หายไปแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะยังสามารถติดต่อได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดู
1: โอ้แต่คนพวกนี้ให้จับยากนะผมว่านะ
0: นั่นแต่สิมันต้องปลอมแน่นนะโอ้หน้าตาก็ไม่ขี้เหร่นะตัวจริงๆหน้าตาดีเลยเธอลองเข้าไปดูนะคะอยู่ในเพจชมรมตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะคะเป็นงงว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือนะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้มีสายพี่หลวงไก่รออยู่ค่ะน้องโด่งเดี๋ยวรับ
1: ครับสายครับได้เลยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: หลวงไก่เราไปคุยกันใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่ตาพี่ติ
0: เออเราเคยคุยกันเนี่ยเราได้ยินเสียงนกเขาเชิญค่ะเชิญค่ะพี่หลวงไก่สวัสดีมาดูอย่างไรคะ
2: วันนี้ก็จะทำอะไรว่าก็รัฐบาลต่อช่วยบัตรใช้ช่วยแต่พระในที่ท่องเดือนซึ่งก็บัตรประชาชนดีครับไม่ทราบว่ายังได้หรือไม่ที่ว่าเดือนละพันกับ
0: ได้ค่ะ

0: รายวันจันทร์ค่ะวันที่1ก็โอนไปอีก 1,000 อีก2ครั้ง
1: ครับผมเรื่องนี้มีสร้างพิธีกันว่าจังที่ว่าผมอุทธรณ์มันขอนั้นไม่กลับมาจะป้านในพันธุ์แบบว่า

0: องอาจารย์
1: เดี๋ยวรอ
0: ตอนนี้
1: รอลุ้นค่ะ
0: ร้อยล้านชาติจะกล่าวได้ว่าไม่ใช่ล้านชาติคือว่ารู้กุ้งเปลือนนะครับก็
1: ง่ายค่ะค่ะ
0: ก็ได้ง่าย
1: วันที่สั้นทริปนี้ค่ะ
0: เปลือนบอกพวกมันจะรู้ตอนเดี๋ยวไปแล้วพนักไม่ใช่พวกเองผู้ช่วยเขาจะจะรู้ตอนนั้นแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะวันที่สั้นทริปกันยายนค่ะประกาศว่าไทยได้บัตรประชารัฐต่อไหมก็คือจะเริ่มต้นซื้อของได้วันที่1ตุลาคมเลยใครไม่ผ่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทยเข้าไปแทนเข้าไปช่วยแทนตรงนั้นนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ใครผ่านก็ได้ก็ใช้ได้ใช้เลยใช่ไหมพี
1: ่ได้ใช้เลยใช่ซื้อของได้เลย
2: นี่ก็1,000จะได้อีกไหม
1: 1,000จะได้อีกไหมเหรอก็ได้ค่ะไอ้พันนี้ก็คือได้อีก2ครั้งไงเพราะเขาต่ออายุเคาะแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ใช้ต่อไปเลยไอ้300บาทนั่นก็ซื้อของได้อีก
2: โอ้ครับผม
1: ค่ะก็ได้
2: นึกว่า
1: เดี๋ยวเขาประกาศผล
2: นี่เหรอฮะ
1: ค่ะนั่นแหละตามนั้นค่ะพี่ล่วงเดี๋ยวรอพ้นนะคะ
0: ครับตอนนี้ว่าก็เป็นร่างไม้ก็เป็นคำน้องเมย์ร่างไม้แล้วว่าก็เป็นทหารที่การร่างครับหมอไม้ครับ
1: โอ้ค่ะได้จัดไป
0: ครับ
1: ได้ค่ะจัดเลยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ครับคุณนะคะพี่ล่วงกาย
2: ครับสวัสดีครับพี่ครับผม

0: ไทยข่าวเช้ากันต่อนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้พูดไปเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะคะคงจะต้องจับตาฝนตกหนักมากนะคะวันนี
1: ้ที่ใต้ตกในพี่ช่วงนี
0: ้โอ้หนักเลยค่ะเมื่อคืน
1: โอ้ครับ
0: นะคะก็วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20นะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเกือบทุกจังหวัดค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับผม
0: เกือบทุกจังหวัดเลยค่ะต้องทำใจเหมือนเดิมนะคะ
1: ทำใจนะนี่ที่บอกว่าอาทิตย์หน้านู้นสิ้นเดือนนี้ที่ว่าจะไปถ้ำนาคานะครับสงสัยไม่รอดนะผมนะต้องเอาเสื้อกันฝนไปนะ
0: ไปแล้วเหรอใช
1: ่
0: หนึ่งในจังหวัดวันนี้ที่เขาเตือนจนถึงอาทิตย์หน้าน่ะใช่เลยค่ะ
1: แถบนู้นเลยเมืองการหนองคายเลยใช่ไหมโอ้โห
0: ใช่เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ติดถ้ำนาคาเนี่ยนะแย่เลยนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: จองไปแล้ว
0: จองแล้วเหรออ
1: ๋อใช
0: ่เราขึ้นถ้ำนี้นี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าเราต้องจองคิวใช่ไหม
1: ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่แต่ว่าต้องหาไกด์ต้องแจ้งไกด์ไว้จองคิวไกด์ไว
0: ้
1: แต่ว่าขึ้นกี่โมงก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเขาบอกว่าตอนยุคโควิดอะไรนั้นต้องจองเวลาพี่จองเวลาเพื่อให้ไม่ไปชนกันทั้งหมดครับ
0: แต่ไปไหนก็เช็คนิดนึงเนาะจะได้ไม่เสียเวลา
1: ไว้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคุณผู้ฟังเมื่อวานไปเจอ FC รายการที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับพี่เ
0: ออ
1: เราฝากทักทายฝากความคิดถึงมาถึงพี่สีด้วยนะครับพี่เขาเป็นนั่นแหละนะอัยการที่สำนักงานอัยการของเขาช้าไหมครับผู้ราชการที่ต้องฟังเราทุกวันนี่เขาบอกออกจากบ้านปุ๊บเปิดปั๊บฟังตลอดฟังตลอดเขาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีไลฟ์ไม่หมายว่าไม่เปิดกล้อง
0: กำลังจะมีค่ะกำลังจะมีเร็วๆนี้เตรียม
1: อุ
0: ปกรณ์อยู่ตอนนี้สั่งชุดใหญ่มาแล้วนะคะจากเมืองจีน
1: ทำไมไม่จ่ายเยอรมันจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจากฝรั่งเศสได้ไหมเทคโนโลยี
0: เอาจริงๆนะจากเยอรมันเขาบอกว่าเขามาสั่งจากจีนนี่แหละแล้วก็ตีแบรนด์เยอรมันจีนผลิตให้หมดนะคะไปที่กวางโจวเขาบอกว่าเยอรมันยุโรปก็มาสั่งที่จีนนี่แหละแล้วมาขายเราอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดผ่านซูมลงเร็วๆนี้นะแต่ว่าไหนๆพูดแล้วเมื่อวานนี้พอเราติดตามข่าวว่าเขาจะควบรวมระหว่างอสมทกับไทยพีบีเอสเราก็หนาวเลยแล้วผู้ชาย
1: มันจะได้ขนาดนั้นเหรอพี่เนาะ
0: นั่นแหละสิแล้วก็มันคนละเรื่องกันมันจะควบยังไงอ่ะแต่ก็ติดตามข่าวไปกับยังงงอยู่เนี่ยเราคิดในใจว่าเดี๋ยวจะถามลุงต้องก่อนมันเป็นไปได้เหรอ
1: แล้วพอจะเข้าพรบแล้วยิ่งโอ้โหอะไรกันครับไวอะไรขนาดนั้น
0: แล้วมันมาควบรวมนี่แหละก
1: ็
0: เดี๋ยวใครที่แบบอยากจะเห็นหน้าสดๆนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่สีตอนนี้นะหน้าตาดีไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงๆนะคะมาเป็นชาวสวนที่จัดรายการได้นิดหน่อยนะคะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ชาวสวน
0: ใช่ก็เดี๋ยวทางสถานีแจ้งก็ล่ะเดี๋ยวจะมีการซูมแล้วก็จะได้เห็นภาพนะคะในห้องส่งเหมือนในห้องส่งทุกประการเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ใช่
0: เขาเตรียมไฟอีก4ดวงที่จะส่งมาจาก4

0: ินแป๊บนึงค่ะ เอาไว้ขาววอกไปเลยอ๋อยังไงนะต่อที่อัยการอัยการไปทำไมเมื่อวานนี้ไปทำข่าวที่อัยการสำนักงานอัยการนะคะ
1: อ๋อเมื่อวานก็นี่นะฮะพอดีวันนี้จะครบ100วันนะครับที่เจ้าพาจะสวนกับสวรรคตเนาะคนที่ครบ100วันอ๋อ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะว่าท่านเคยทำงานที่นี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เมื่อวานเนี่ยก็เขามีการเปิดห้องทรงงานนะครับเปิดห้องทรงงานทำเป็นเหมือนนิทรรศการห้องทรงงานของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปดูด้วยนะเอาของเครื่องใช้ทำงานนะครับในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอัยการเนี่ยนะครับมาจัดแสดงก็ตั้งแต่สำนวนที่ท่านเขียนด้วยลายพระหัตถ์นะพี่ศรีคือเขาบอกยุคนั้นจริงๆมีคอมพิวเตอร์แล้วนะปีประมาณแบบปี53-54ยุคนั้นมีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าพระองค์ยังใช้เขียนอยู่พระองค์ทรงตรัสก
0: ับ
1: ใช่นะทรงบอกก่อนในทีมอัยการด้วยกันนะครับบอกว่ายังแบบอยากจะให้เขียนเพราะว่ามันจะทำให้แบบเข้าใจเนอะแล้วก็จำข้อหาต่างๆได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถแบบก็ปี้เพสได้แต่ท่านชอบเขียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นลายพระหัตถ์ได้เห็นใบสมัครนะท่านมาสมัครอัยการนี่ต้องมีกรอกใบสมัครสอบข้าราชการนะ
0: ตามขั้นตอนที่ประการเหมือนกับประชาชนทั่วไปเลยใช่ไห
1: มแล้วก็มีกระเป๋าใบหนึ่งที่เป็นกระเป๋าทรงงานของท่านนะพี่ขาดแบบโอ้โหเขาบอกว่าท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะครับท่านใช้ใบขัดขาดแบบนี้แหละนะตามเขาเรียกตามวิถีแบบคนแบบเรียบง่ายตามวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงรัชกาลที่9เลยพี
0: ่
1: เขาก็เอามาจัดแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูได้นะที่ชั้น9นะครับอาคาร A ศูนย์ราชการก็ถึงวันที่8ตุลาคมเปิดช่ว
0: งนี้เลยใช่ไหม
1: ช่วงนี้เดินไปดูได้เลยใครที่อยู่กรุงเทพพอดีนะครับแล้วก็อยากเห็นอะไรแบบนี้เนาะคือโต๊ะทำงานอย่างโต๊ะทำงานเนี่ยก็คือท่านเนี่ยรับสั่งนี้ครับพี่ว่าเวลาท่านย้ายไปอยู่อัยการจังหวัดไหนก็ตามเลยนะฮะท่านก็จะบอกให้เอาโต๊ะตรงนี้ย้ายไปด้วยไม่งั้นนะย้ายไปจังหวัดหนึ่งโต๊ะใหม่ทีหนึ่งก็ไม่มีใครจะได้ใช้ต่อแล้วใช่ไหมก็ต้องเหมือนกับต้องแบบแต่โต๊ะของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะไม่มีใครได้ใช้ต่อถ้าเกิดย้ายจังหวัดหนึ่งซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งมันก็จะเต็มไปหมดทีนี้ท่านก็เลยมีดำริว่าให้เอาโต๊ะตัวนั้นย้ายตามท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาโต๊ะตัวนี้มาจัดแสดงเพราะถือว่าเป็นโต๊ะประจำของท่านหรือโต๊ะโปรดของท่านอะไรแบบนี้แล้วก็เขาเล่าว่าสมัยหนึ่งเขาย้ายไปถ้าแบบพระองค์ท่านย้ายไปที่พัทยานะครับโอ้จัดห้องให้อย่างสวยเลยอ่ะอัยการจังหวัดที่จัดห้องให้อย่างสวยท่านบอกว่าไม่เอาไม่เอาลงมานั่งทำงานอยู่กับบรรดาข้าราชการพี่อัยการคนอื่นๆโอ้ให้ไปเปลี่ยนห้องเลยให้ไปตกแต่งพวกตกแต่งแล้วออกเลย
0: โอ้
1: ท่านบอกท่านไม่ชอบแบบโอ้หรูหราอยู่คนเดียวท่านบอกไม่ชอบนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: เนี่ยเขาเรียกว่า
0: ใครที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าท่านอัยการแต่ละจังหวัดนะคงจะแบบมีความประทับใจอย่างเช่นเคยอ่านที่อุดรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าก็พูดทักเป็นธรรมดาว่าท่านชอบทานส้มตำอย่างเงี้ยลูกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะอยู่แบบอัยการท่านอื่นอย่างนั้นด้วยกันเลยอย่างเขาบอกว่าก
0: ินส้มตำ
1: ใช่กินส้มตำไปว่าความที่ศาลเนี่ยนะพี่ค่ะจริงๆสมมติสืบคดีสืบพยานกันเนี่ย อัยการก็จะแบ่งพาร์ทกันสมมติไปกัน3คนอ่ะพาร์ทแรกถึงรอบเที่ยงอ่ะพาร์ท2อาจจะถึง 4:00 นพาร์ท3ก็ต่อจนจบปรากฏว่าจริงๆของท่านเนี่ยจบตั้งแต่รอบเที่ยงแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่ะแต่ท่านเนี่ยอยู่จนถึงเที่ยงคืนเหรอวันนั้นน่ะ
0: ก็คือไม่กลับ
1: ไม่กลับท่านบอกคือจะกี่โมงก็ตามเนี่ยท่านจะนั่งฟังการสืบพยานการอะไรอย่างเงี้ยไต่สวนเนี่ยจนจบเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องการรู้ที่มาที่ไปของคดีทั้งหมดก่อนที่จะไปตัดสินคนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานของพระองค์ท่าน
0: ก็เป็นความทรงจำที่มีแบบไม่ลืมเลือนเลยเนาะของคนที
1: ่
0: เคยได้ทำงานใกล้ชิดกับพระองค์
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ก็พอดีวันนี้ครบรอบเนาะการจากไปของพระองค์ท่าน100วันแล้วนะพี่ว่าไปก็
0: ค่ะ
1: เหมือนกันเนาะครับผม
0: เอามาดูผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะน่าเห็นใจมากเลยเมื่อวันซืนอายุ66ปีนะคะเธอเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางคนเดียวนั่งรถโดยสารข้ามจังหวัดไปเชียงใหม่แล้วก็ไปต่อรถตุ๊กๆไปยังสนามบินเชียงใหม่อีกทีนึงค่ะน้องรง
1: ระยะทาง
0: ก็ถือว่าไกลอยู่นะก็ไปถึงก็เธอพยายามที่จะรอผู้ชายคนหนึ่งชื่อชัยบอกว่ารู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียเป็นนักบิน
1: แต่ถึงนั่งรถจากกรุงเทพไปเหรอ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวนั่นก็ไปจากลำปางค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อจากลำปางโอ้ค่ะข้ามจังหวัดไปหาที่เชียงใหม
0: ่ใช่ก็ไปที่สนามบินเชียงใหม่นะคะทีนี้ไปรออยู่นานสักพักไปถึงประมาณ2ทุ่มนะคะรปภ.ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมาทำไมยังไงก็เข้าไปสอบถามก่อนจะประสานตำรวจท่องเที่ยวตม.อะไรก็มาดูก็ทำให้เธอบอกว่าเธอมารอกัปตันชื่อชัยนักบินนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูจากภาพก็ตรวจสอบอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายในภาพที่เรียกคุณพี่แล้วกันนะเพราะอายุ66เจ้าหน้าที่ก็รู้เลยทันทีว่านั่นคือเป็นไม่ใช่นักบินและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผู้ชายในภาพมันไม่ใช่คนจริงๆอ่ะเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้แต่ว่าคุณพี่ท่านอาจจะไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ไม่รู้
0: ว่านั่นคือ
1: เป็น
0: ภาพ AI หรือเป็นภาพคนแต่เธอเอามาว่าเนี่ยเธอมารอนักบินคนนี้คือภาพ AI นั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายให้เธอฟังแต่ว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างยากลำบากในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ของลูกชายนะคะลูกชายจึงรู้ว่าแม่เนี่ยเดินทางมาเชียงใหม่คนเดียวลูกชายก็เลยขอร้องว่าให้เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยช่วยส่งแม่กลับบ้านให้หน่อยนะคืนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดสถานที่ให้เธอพักภายในอาคารก่อนนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการหลอกให้รักอ่ะลงนึกออกไหม
1: ไม่รู้ว่าเธอโดนแบบโอนไปบ้างหรือเปล่าเนาะ
0: ไอโอนเงินเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พาเธอกลับไปที่สถานีขนส่งเขตเชียงใหม่ได้ขึ้นรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจความรู้สึกก็คือว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงแบบไหนการสื่อสารก็ไม่คืออาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะทัดเท่าไหร่ยังไง
1: คือเธอคงมาด้วยความหวังเต็มที่นะพี่นะ
0: เป็นที่เลยก็
1: ความรักครั้งนี
0: ้ชาวไทยภูเขาเผ่าโมเซอร์นะคะ
1: โอ้ครับ
0: เดินทางข้ามจังหวัดมาตามหารักแท้ที่สนามบินเชียงใหม่เธอบอกว่าเธอได้ดูคลิปใน Facebook แล้วก็เกิดความหลงรักผู้ชายที่ชื่อชายที่อ้างตัวว่าเป็นนักบินจนเข้าใจผิดคิดว่านั่นมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ได้นัดเจอกันก็มาที่สนามบิน นะแต่ว่าภาพนั้นก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ใช่นักบิน

0: ็นตัวมีตัวตนนะคะเป็นภาพ AI
1: โอ้นะคะผม
0: โอ้โหแต่ก็โชคดีนะก็ไม่มีใครทำอะไรก็คือครั้งที่สนามบินอย่างปลอดภัย1คืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งกลับด้วยรถเมล์เขียวไปสู่อ้อมอกลูกชายที่รอรับอยู่ที่อำเภอวังเหนืออย่างปลอดภัยค่ะนี่เป็นสิ่งในวิชาหอนที่สะท้อนถึงไทยเงียบของ AI ที่แบบบางคนก็แยกไม่ออกจริงๆอ่ะน้องดง
1: ครับมันเหมือนมากเหมือนจนน่ากลัว
0: ใช่เหมือนจนน่ากลัวตกหลุมรักนักบินนะคะไม่คงไม่ได้มีการโอนเงินอะไรกันเพราะว่าไม่มีเครื่องอะไรอ่ะไม่มีคู่กรณี
1: อืมครับ
0: ค่ะไม่ได้คุยกันแบบแท็กเซนอะไรก็คือแค่ดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีในออนไลน์นะคะวิธีป้องกันผู้สูงอายุในบ้านจากภัยออนไลน์นะเป็นลูกๆหรืออะไรก็อยากจะให้ผู้สูงอายุได้อ่านหน่อยอ่านให้ฟังก็ได้ค่ะลุง
1: ครับผมป้องกันไว้เน
0: า
1: ะ
0: ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับ
0: สักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5

0: 6นาฬิกา15นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ18กันยายนค่ะน้องโด
1: ครับผมแหมกำลังเพลินแล้วก็สนุกนะเพลงแม่พึ่งเนี่ยนะฮะเรามาเปิดเพลงแม่พึ่ง1ชั่วโมงกันไปเลยดีมั้ย
0: ใช่ไหมโอ้เพลงสนุกสนานนะหลายเพลงนะ
1: ให้น้องเพชรเลือกไว้ให้ตั้งไว้ให้หน่อย
0: ก็เป็นเพลงที่คนไทยรู้จักร้องได้ร้องตามได้ไปร้องคาราโอเกะร้องโชว์ที่ไหนก็ได้แหละก็เรียกเพลงหากินเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแต่อันนี้เป็นน้องสาวนะคะร้อง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเวอร์ชั่นของพี่ไก่จันจวงนะคะเป็นนี้นะคะแต่งงานกันเถอะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานมีข่าวว่าคนดังคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานนั่นคือหมอปลายพายกระซิบเขาชื่อจริงเราไม่เคยรู้จริงเราไม่เคยรู้ก็เลยเขาชื่อจริงณวราชาพินิจโรคากร
1: โ
0: อ้หมอปลาย
1: เวลาที่หมอแบบหมอดูตั้งนะเออก็คืออย่างเงี้ย
0: สมัครตั้งแบบอลังมากก็หมอปลายส่งหมายเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวของเขาชื่อนายพันวาประสิทธิ์เศรษฐ์หนุ่มดีกีรักธุรกิจและผู้บริหารวันนี้ค่ะน้องดงแต่งที่ไหนวันนี้18กันยาเนาะแต่งที่ตำหนักเราอ่านว่าอะไรเนี่ยตำหนักเขาตำหนักพระคินและมาตาเอาระดับหมอปลายต้องอยู่ตำหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ตำหนั

0: แล้วตำหนักนี้มันคืออะไรบ้านเขาหรอหรือยังไง
1: ก็คงเปิดเป็นใช่ไหมเปิดเป็น
0: สำนัก
1: สำนัก
0: สำนักนี่เหรออ๋อเป็นนะเดี๋ยวขอดูถามอีไอก่อนนะตำหนักอาทินเนี่ยชื่ออะไรนะอีกทีสักกินมาตาตำหนักสักกินมาตานะคะใครเคยไปแล้วบ้างก็หลายคนก็เลยเขาบอกว่าเป็นอุปตาเอไอก็เร็วแน่เนาะพอเราหาข้อมูลว่าตำหนักสักกินมาตาคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของหมอปลายก็รายละเอียดก็คือว่าคนก็จะไปโฟกัสเจ้าบ่าวของหมอปลายว่าเป็นใครเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง INTV ค่ะน้องต้ง
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: หมอปลายนี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่แกอายุเท่าไหร่แล้ว
0: หมอปลายนี่เหรอ
1: ครับ
0: อายุไม่ได้เยอะนะตอนแรกเราก็รู้ว่าหมอปลายอายุเยอะนะคะหมอปลายอายุน้อยอยู่แต่ก็เอาจริงๆนะเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เวลาเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคนก็จะแบบนี่ไงหมอปลายทำนายไว้เขาไปดูกันมาจากไหนตั้งไหน
0: หมอปลายเหรอจบไปถามอายุขึ้นมาจบปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะจบปริญญาเอกนะคะ
1: คร
0: ับสาขาพุทธศาสนาจากมตร.
1: ครับ
0: ปริญญาเอกนะคะก็อายุเท่าไหร่แล้วไม่บอก AI ก็นะเดี๋ยวแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนนึงอะนะเพราะว่าเวลาก็ทำนายอะไรเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้อย่างรู้อนาคตข้างหน้าใช่ไหมคืออันนี้มาจากว่าหมอปลายเนี่ยสื่อสารกับท่านยมได้ค่ะลุง
1: ครับ
0: หมอปลายเป็นคนที่สื่อสารกับท่านยมได้ท่านยมเป็นใครท่านยมก็เป็นหลักผู้ใหญ่ในโลกของความตายทำนายหลายครั้งใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมหมอปลายนะคะก็เลยทำให้ถูกอ้างถึงตลอดนะเวลามีอะไรอ๋อนี่หมอปลายเคยทำนายได้แล้วนี่อะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: สื่อสารกับท่านยมได้
1: ยอด
0: ยอดค่ะเธอก็
1: เป็นเรื่องความเชื่อเนาะก็เป็นเรื่องความเชื่อ
0: แต่งงานวันนี้เธอจะแต่งงานวันนี้ค่ะสรุปไม่รู้นะไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่มีประวัติ
1: ไม่มีประวัติ
0: อายุเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่เยอะหรอก
1: นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ค่ะผม
0: เป็นร่าง
1: ความยินดี
0: เธอเคยบอกว่าเธอคือร่างทรงของเทศค่ะอาชีพอะไรอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงชะตาเอาอย่างนี้ละกันนะหมอปลายนะคะระดับแถวหน้านี่แหละ
1: หมอดูใช่ไหมเรียกหมอดูเลยนะใช่ไหม
0: หมอดูระดับแถวหน้าของเมืองไทยเอาจริงๆนะหมอดูก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะกี่ร้อยกี่พันปีต้องมีหมอดูทุกยุคทุกสมัยว่าไหม
1: จนคือมีตั้งแต่ระดับเนี้ยนะอยู่ตำหนักนะกับมีระดับตั้งแต่แบบอยู่ตามสวนสาธารณะก็มีนะกลางโต๊ะดูให้คนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของผู้คนเนาะในยามที่เรามีปัญหาก็ต้องขอพึ่งหมอดูแบบให้อย่างน้อยจะได้พอรู้ว่าปลายทางนี่มันยังมีแสงสว่างอยู่นะ
0: ปลายทางเป็นยังไง
1: ครับผม
0: เราตัวเราเองอ่ะไม่รู้แต่หมอดูเอาวัน

0: เวลาตกฟากมาดูวันเดือนปีเกิดยังรู้ได้เห็นไหมเออนั
1: ่
0: นแหละค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
1: ครับผม
0: เรายินดีกับเธอด้วยนะคะหมอปลายไลฟ์สื่อไลฟ์สื่อพาดหัวว่าช็อกแต่งฟ้าผ่าช็อกหมอปลายแต่งงานฟ้าผ่าเอออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็รู้ข้อมูลประมาณนี้แหละค่ะ
1: ครับผมเขาบอกยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะพี่ล่าสุดดีที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีการเก็บตัวนะครับนะครับเขาบอกทะเลเดือดถ้าเกิดฟังว่าทะเลเดือดเนี่ยเรานึกว่าแบบว่าโอ้โหเอานางงนางงามมาเดี๋ยวนี้ไม่นะนี่เขาเตรียมประกวดหนุ่มหล่อมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะครับก็เอาบรรดาชายหนุ
0: ่ม
1: 50กว่าชีวิตนะพี่จากทั่วโลกนะครับมาเก็บตัวทำกิจกรรมเข้าแคมป์กันริมทะเลเพื่อเตรียมประกวดอันเนี้ยนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026
0: ค่ะ
1: โอ้นะก
0: ็
1: มีทั้งทำกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะครับก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของภูเก็ตไปด้วยเนาะแต่ว่าไฮไลท์ที่สาวแท้สาวเทียมนะครับหรือว่าหนุ่มแท้หนุ่มเทียมกรีซก็คือกิจกรรมริมชายหาดครับพี่
0: จะทำอะไรกันนะจะไปทันไหมอ่ะตอนนี้ทันไหม
1: พี่สีรีบไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องพกกล้องสองทางไกลไปด้วยเลย
0: อีเวนต์ขยาย
1: เพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะไม่เชิงใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเขาจะใส่เหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นใส่แบบนุ่งผ้าเช็ดตัว
0: คนละผืนแล้วทำกิจกรรมอย่างนี้เหรอ
1: ตอนนุ่งผ้าเช็ดตัวเนี่ยแค่เดินแบบเดินที่ชายหาดกันให้โชว์หุ่นโชว์รูปร่างแล้วก็นะครับผ้าเช็ดตัวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพับขึ้นมาให้เป็นเหมือนกางเกงเป็นเหมือนแบบหนุ่มไทยโบราณสมัยก่อนเงี้ยพี่เป็นแบบว่าพับไปพับมาไม่รู้ล่ะให้มันดูแบบมี
0: เ
1: ส้นไม่ได้แค่ผ้าเช็ดตัวยาวๆอ่ะนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่ริมชายหาดโอ้
0: ไม่ใช่คิดนะคะ
1: เมื่อวานเนี่ยสาวแบบสาวๆที่ภูเก็ตนะโดยเฉพาะสาวเพศสองนะฮะก็ไป
0: เอ
1: ากล้องไปถ่ายทำกันใหญ่เลยอ่ะยูวัดจะเนมเลยผมเห็นมันเด้งเลยไวเล่าผมในเป็นวัดจะเนมโอ้ยหล่อแมนแฮนซัมหล่อแมนแฮนซัมแล้วพวกนี้เขาก็มาประกวดเขาก็จะแบบอัธยาศัยดีเฟรนลี่เขาก็จะแบบว่าโชว์ท่าเล่นกล้องอะไรอย่างงี้ให้เล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยสาวๆที่ดูก็ชอบกันใหญ่เลยนะครับก็เขาบอกว่าก็จะมานี่นะฮะร่วมประกวดกันก็ถือเป็นเวทีระดับสากล
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ใครจัดนะ
0: ใครเป็นเจ้าภาพประเทศใครเป็นเจ้าภาพ
1: น้อยได้เผยแพร่ในหลายแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยช
0: ่
1: วงที่แบบเมืองนอกเนี่ยเขาจะหนาวแล้วนะเขาจะมาอยู่เมืองไทยกันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เขายังเลือกเมืองไทยไหมไม่รู้นะ
0: โอ้โหจัดเต็มนะคะเขาบอกว่านี่มาหมดเลยความหล่อความคิดความกล้าและความกล้าม
1: โอ้โหเป็นไงโอ้โหเลยใช่ไหมโอ้โห
0: เป็นภาพละ
1: โอ้โหจากทุ่งสงมาภูเก็ตนี่กี่ชั่วโมงพี
0: ่4ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จ7โมงก็ขับไปถึงนั่นไม่เกินเที่ยงถึงเหยียบสุดฤทธ
1: ิ์ไปจริงครับนี่เดินที่สีอยู่เดินอยู่แถวภูเก็ตหาดป่าตองนะฮะ
0: โอ้จนป่าตองอ่ะรถติดอย่างเนี้ยไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบรถติด
1: เนาะเมือง
0: คือมัน
1: เมืองเฉลิมแล้วเนาะอย่างกับ
0: มันแน่นอ่ะ
1: อีกเมือง
0: แน่น

0: เป็นหมวดป่าตองเนี่ยครับผม
1: ใช่ค่ะแน่นมากมันไอ้ที่ก่อสร้างก็กำลังก่อสร้างไปไอ้ที่แบบมีกิจกรรมหรือว่าอะไรแล้วก็โอ้โหมันแน่นมากป่าตองนี่เป็นจุดที่แน่นจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็ทะเลเดือดไป50คนใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้ก็ได้โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยแหละนะคะนะตรงนั้นมันมีเรื่องดีๆบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในวงการกงนะเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งเปิดใจพี่หม่ำจกมกแกก็บอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์น่ะแกหวั่นไหวแล้วก็ชั่งใจเรื่องทำบุญแต่ส่วนตัวยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปก็แยกแยะว่าระหว่างศาสนากับคนที่มาบวชไปแยกคือถ้าไม่พร้อมปฏิบัติเป็นสงฆ์ก็ไม่ควรจะบวชอันนี้พี่มัมก็ฝากบรรดาผู้ชายทั้งหลายซึ่งยังมองว่าการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือการทำบุญกับเด็กเป็นเรื่องที่ดีพร้อมขออย่าล้อเลียนหรือนำภาพพระไปทำคอนเทนต์พี่มามบอกดูจากข่าวแล้วไม่เหมาะสมนะคะส่วนการกลับมารวมตัวของแก๊งสามชาอันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่ายุคสมัยและมุมมองของคนดูมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยค่ะก็พี่มามก็กลับไปที่พระอีกนิดนึงแกก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้แหละพระมีเมียพระเศษเมถุนมันก็มีมานานแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งก็ย้ำว่าถ้าไม่พร้อมจะเป็นพระอย่าบวชเลยทำให้คนอื่นก็ไม่อยากใส่บาตรอย่างว่าแหละตบมือข้างเดียวไม่ดังจะพูดยังไงมันไม่มีใครเลยเหรอที่ไหนก็มีบาร์โฮสก็ไม่ไปกันน่ะพี่หม่ำก็ว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วทีนี้พี่หม่ำไหว้พระสนิทใจไหมพี่หม่ำบอกพระพุทธรูปสนิทแต่พระสงฆ์ที่บวชบางทีเราก็ไม่รู้จากข่าวบางทีก็นั่นแหละไปดูดม้าบ้างฉี่ม่วงบ้างแต่คนไม่ได้เสื่อมศรัทธาหรอกนะครับเสื่อมศรัทธาคนที่มาบวชอย่างที่บอกว่าเขาเลื่อมใสศาสนาไม่ได้เลื่อมใสที่ตัวบุคคลนะคะถามว่าพี่หม่ำเคยไปวัดพุทธไทยสวรรค์ไหมบอกไม่เคยไม่เคยไปนะเคยได้ยินชื่อแหละพระอติโชติเนี่ยแต่พี่หม่ำบอกว่าผมอ่ะชอบหลวงพ่อคูณผมสะสมหลวงพ่อคูณอย่างอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไ
0: ม่มีที่หม่ำมีหลวงอะไรกัน
1: เขาเรียนหลวงพ่อคูณใช
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: เงินรู้ว่าทุกคนส่วนใหญ่คนบันเทิงแล้วก็จะปากต่อปากกันนะก็จะแบบมีเหรียญเหนือดวงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค่ะก็ถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยไปทำบุญที่ไหนยังไงพี่หม่ำก็บอกว่าก็ดีนะโรงพยาบาลเด็กพิการเนี่ยก็ดีเลยเอาข้าวไปแจกเด็กๆผมเคยคิดว่าจะไปเปิดหมวกร้องเพลงด้วยซ้ำแล้วเอาเงินไปซื้อไอติมให้เด็กทำบุญกับเด็กๆแต่ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปร้องเพลงต้นฉบับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะอายพี่หม่ำแกว่าอย่างนั้นนะคะโอ้แกพูดแรงอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายแกบอกว่าเรื่องรู้ไหมมีคนแซวว่าผู้หญิงถ้าอยากรวยให้ครบพระพี่หม่ำมองว่ายังไงบอกก็ใช่นะมันรวยเร็วดีแล้วผู้หญิงบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเข้าไปตรงนั้นแหละก็ตรวจสอบได้บางคนรวยไปเลยเขาก็เลือกเฉพาะคนรวยเลือกเฉพาะว่ารวยรวยเหมือนไปอ่อยพอพระกิเลสแตกก็เป็นแบบนี้แหละนานๆแกก็จะพูดทีนึงนะพอนักข่าวไปจี้ไม่ถามแกก็ไม่อะไรแต่พอไปถามแกก็พูดยาวเลย
0: ครับ
1: นะคะของศิลปินชื่อดังหม่ำจกมกกับวงการสงฆ
0: ์พูดถึงวงการสงฆ์เนี่ยเมื่อวันเห็นข่าวเลยนะก็จะว่าแต่พระจะหลอกคนนะคนเนี่ยบางทีก็จ้องไปหลอกพระเหมือนกันนะพี่คนเราที่ก็เหลือเกินจริงนะนี่ฮะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพได้ไหมไม่รู้นะที่ลพบุรีนะครับก็ทำทีเป็นเหมือนจะเข้าไปทำบุญนะครับบอก หลวงพ่ออยากจะเปลี่ยนระฆังให้

0: อยากจะถวายระฆังถวายระฆังอันใหม่อยากจะถวายระฆังอันใหม่ให้กับวัดนะตัวเองจะได้ได้บุญหลวงพ่อก็บางคือบางรูปก็ฟังแล้วก็เอาสิโยมทำเลยดีระฆังวัดมันก็เก่าแล้วเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหไปยกลงมาสีทองอร่ามเลยนะยกระฆังอันใหม่ลงมานะฮะสีทองเลยนะฮะเปลี่ยนที่ไหนได้นะครับเขาบอกว่าเอาเตาแก๊สอะพี่เอาเตาแก๊สมาทำเป็นรูประฆังทาสีไม่รู้ทำยังไงนะเอาเตาแก๊สมาทำเป็นระฆังผมยังไม่เห็นรูปเพื่อที่จะเอาระฆังของวัดอันเดิมอะเอาระฆังอันเดิมไปแล้วก็เอาเตาแก๊สที่ทำเป็นรูประฆังใหม่ที่มันเนี่ยมาแขวนไว้ให
1: ้
0: ดูดิคนเราอยากได้ระฆังของวัดนะเพราะว่าเออนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรมันจะเป็นทองเหลืองหรือเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมระฆัง
1: แล้วก็
0: ม
1: ัน
0: จะม
1: ีมูลค่าเลยแหละ
0: นั่นแหละนะครับเนี่ยวัดที่ลพบุรีโดนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเช้าเนี่ยวิทยุไปถึงชุมชนไหนก็ฝากไปเตือนบรรดาหลวงพ่อนะครับให้ระวังนะเดี๋ยวเขาบอกว่าแก๊งนี้กำลังระบาดนะครับแก๊งมาขอเปลี่ยนระฆังใหม่ที่แท้
1: ทำเป็นว่ามาแก๊สมาเหมือนกับมาช่วย
0: ทำเป็นใช่มีอยากทำบุญด้วยการถวายระฆัง
1: ให้หลวงพ่อ
0: หลวงพ่ออนุญาตเขาก็จัดถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้เขาจัดแจงขึ้นไปเองเลยนะขึ้นหออะไรไปเอาระฆังเก่าลงมาเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแขวนอันใหม่ให้มองไกลๆขึ้นไปเนี่ยเขาบอกโอ้โหทองอร่ามเลยนะฮะที่ไหนได้
1: สวยกว่าเดิมอย่างนี้เหรอ
0: สวยกว่าเดิมโม้ใหม่สวยครับพอไปดูใกล้ๆอ้าวนี่มันถังแก๊สนี่นาทาสีมา
1: โอ้โหใจบาปมากเลยกำลังระบาด
0: ยอมยอมเอาถังแก๊สมาแลกระฆังใบแท้ๆของวัดไปอ่ะนะครับทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนบอกเอาไปหลอมทำวัตถุมงคลได้บางคนก็บอกขายต่อเป็นแบบตีเป็นทองเหลืองไปทั้งลูกอย่างนั้นแหละได้เงินเยอะดีอ่ะ
1: แล้วร้านไหนจะกล้ารับซื้อหรือเอาจริงๆถ้าใครเอาระฆังไปขายมันต้องทำยังไง
0: มองไปทองเหลืองเอาไหมตัวเขาว่าจะบอกโอ้ของวัดเก่าของวัดเก่าเขาไม่เอาแล้วเขาเปลี่ยนเอามาขายใช่ไหมไม่รู้ละอ่ะไปบอกวัดในชุมชนท่านด้วยนะครับพี่ๆว่าระวังแก๊งแบบนี้ก็มีนะมีทุกรูปแบบจริง
1: เนาะใช่ทุกอย่างค่ะมาดูกีฬาเมื่อวานนี้สบาแก้วยังไงล่ะแพ้โอ้สองนัดรวดเลยนะคะยังไม่มีคะแนนเลยเหนื่อยเลยค่ะ
0: สู้แพ้
1: เพราะว่าสู้เต็มที่แล้วนะคะสู้จนเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามาเจอทีเด็ดก็บอกว่าไอ้ลูกยิงไกลอ่ะนะคะจนเสียไปกี่คะแนนเมื่อวานนี้เป็นประตูต่อศูนย์เหรอ
0: ครับผมแพ้สองนัดแล้วครับ
1: ไทยเปย์ชายนิสไทยเปย์นำ1ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูเดียวนั่นแหละส่งผลให้ไต้หวันมีคะแนน2อุ้ยเขาชนะ2นัดด้วยเขาชนะเวียดนามมาด้วยนะคะมี6คะแนนแล้วนะคะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนแล้วก็เขาบอกโอกาสที่จะเข้ารอบนี้มีสูงนะคะส่วนเราก็แพ้2นัดรวดนะคะโปรแกรมต่อไปวันที่21ค่ะสำหรับชบาแก้วจะพบกับเวียดนามนะคะตามเวลาประเทศไทยก็ห้าโมงครึ่งนะคะช่อง9 Mcot HD ช่อง30ถ่ายทอดนะคะวันที่21 5โมงครึ่ง
0: แล้วเขาบอกถ้าเทียบแบบถ้าเทียบฟอร์มนะพี่ตอนนัดแรกเราเจอญี่ปุ่นที่เราแพ้ไป 8-0 ใช่ไหมเมื่อวานนี้เวียดนามเขาก็เจอญี่ปุ่นเขาก็โดนไป 8-0 ไปคะแนนแสดงว่
1: า
0: ไทยกับเวียดนามโดนเท่ากันเลย8ลูก
1: อะไรของญี่ปุ่นอะคือแสดงว่า
0: ญี่ปุ่น
1: เนี่ยเขาเป๊ะมาแปดเหมือนกันเหรอ
0: เขาแปดเท่ากันเลยเขาบอกเท่าเทียมจัดให้ไม่มีใครน้อยหน้าใครเพราะฉะนั้นถ้าเทียบฟอร์มก็แสดงว่าเรากับเวียดนามนี่ก็สูสี
1: สูสี
0: ครั้งสุดท้ายสูสี

0: เอ้าวันที่21อ่ะมันเลยถ้างั้นนะเออรอลุ้นอย่ารอลุ้นแล้วก็ยอมรับโค้ชก็ยอมรับว่าเหนื่อยแหละโอเคเหนื่อยแน่ๆนะคะ
1: คร
0: ับ เวลานี้ตกใจเลยโอ้เวียดนามก็เจอ8เหมือนกันเหรอ
1: เออเล่นอาถรรพ์ละตูเหมือนกันแต่แรงว่ามาตรฐานเราเวียดนามนี่ใกล้กันเพราะฉะนั้นขอสู้กันได้ครั้งหน้า

0: ทีมนั่นแหละไชนีสไทเปก็ทีโอ้คือแข็งแกร่งมากอ่ะนะคะ
1: เพราะฉะนั้นกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะพูดตรงๆก็โอกาสเหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าย
0: าก
1: ถึง
0: แน
1: ่ๆถึงแม้จะพลิกเข้ารอบไปได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเจอพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อีกนะเกาหลีเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วเราถึงบอกไงว่าถ้าไทยได้เข้านะไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นอ่ะอย่างเงี้ยมันยากแน่ๆเจอไป80เป็นไปได้เหรอที่จะไปชนะเขาในรอบชิงชนะเลิศ
1: เมื่อวานนี้กกต.เขาอัดฉีดไงพี่ที่บอกว่าท
0: ี
1: มฟุตบอลหญิงเลยสงสัยจะไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเหรียญทองนะรับคนละ2ล้านไปเลยครับ
0: โอ้
1: 2ล้านบาทนะ
0: นี่ฮะเงิน
1: คนละนะครับเหรียญละ2เหรียญละ2ล้าน
0: อ
1: ่ะครับสำหรับเหรียญทองนะแล้วก
0: ็
1: นักข่าวไปถามดักให้ก่อนเลยท่านนานหรือเปล่ากว่าจะได้นักกีฬาจะได้เนี่ย
0: ผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: เกมนี้หรือเอเชียนเกมหน้านะครับก็ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่ากกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าหลังจบเอเชียนเกม7วันเงินเข้าแน่นอน
0: โอ้ย7วัน
1: ท่านการันตีให้เลยเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง500,000บาท
0: อ
1: ันนี้ของตัวนักกีฬานะส่วนโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับนะฮะถ้าเป็นชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนโค้ชนะครับถ้าทำทีมได้เหรียญทองเอาไป 400,000 เหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000 นะครับส่วนประเภททีมที่แบบ7คนขึ้นไปอย่างวอลเลย์บอลนะก็จะลดลงมาหน่อยโค้ชนี่จะได้ 200,000 เหรียญเงิน 100,000 เหรียญทองแดง 50,000 นะครับก็เป็นเงินของกองทุนใช่นะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านยืนยันว่าไม่เกิน7วันนักกีฬาได้เงินแน่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำให้เต็มที
0: ่
1: ผู้สนับสนุนพร้อมกองเชียร์พร้อมตัวนักกีฬาขอให้พร้อมเท่านั้นเอง
0: พร้อมเหมือนกันนักกีฬาบอกพร้อม
1: ครับผม
0: ตาย
1: ครับผม
0: ตู
1: ้ตายเลยนะ2ล้านนะ2ล้านนะ
0: 2ล้านอ่ะคุณคิดดูสิ
1: เหรียญทองนะเหรียญทอง2ล้านนะครับผม
0: ส่วนฟุตบอลชายสักนิดนึงนะคะรุ่นไม่เกิน23ปีก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะในนัดแรกเอเชียนเกมที่เราตามหลังคีร์กิสสถานอยู่2ประตูต่อ0นะแต่ว่าเอามาชนะ 3-2 อ่ะตอนนี้ได้3คะแนนนะคะตามเป้าแล้วล่าสุดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะทีมซิโก้ตอนนั้นที่ติดทีมชาติเนี่ยเคยเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะ
1: โอ้ครับ
0: ไปแข่งมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่แหละก็เป็นรายการใหญ่เอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่เมื่อวานนี้ทางซิโก้บอกว่าก็เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเป็นกำลังใจให้แน่นอนนะสำหรับทีมนี้อย่างเมื่อวานกีฬาฟุตบอลก็โดนนำนะเก็บคะแนนเก็บ3คะแนนถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายทุกคนคืออยากได้เหรียญเนี่ยอยากได้เหรียญอยากได้เงินรางวัลสมัยพี่โก้เนี่ยเข้ารอบรองได้อันดับ4มา2ครั้งนะเอเชียนเกมเนี่ยนะคะแต่หวังว่าครั้งนี้น่าจะได้เหรียญแล้วล่ะไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าคืออยากให้นักกีฬาเนี่ยอย่ากดดันตัวเองทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็หน้าที่กองเชียร์ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเชียร์ให้เต็มที่เข้าใจว่าซิโก้ก็คงจะเดินทางไปที่นู่นด้วยนะคะวันที่20ฟุตบอลชายไทยจะลงนัดที่2กลุ่ม A พบกับฮ่องกงนะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้จะแข่งก่อนทีมหญิง21เดี๋ยวทีมชายจะแข่ง20นะคะบ่าย2ตามเชียร์ได้พรุ่งนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนี่เนาะ19เน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้มีพิธีเปิดนะครับ
0: ใช่
1: เกมนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวอลเลย์สาวไทยแรงต่อเนื่องนะเมื่อวานตบเอาชนะคีร์กิสสถานไปนะครับอีก3-0เซตแบบสบายๆเลยครับพี่
0: ค่ะ
1: 25 13

0: 25-7และ25-7ก็นัดแรกชนะมองโกเลียนัดนี้คีร์กิสถานนะครับชนะ2นัดรวดสาวไทยนี่ยังไม่เอาตัวหลังลงนะนี่พักตัวที่วันนั้นคว้าแชมป์เอเชียนะครับชมพงชมพู่อะไรนี่ยังไม่ได้เล่นนะฮะช้องชมพู่พวกเนี้ยนะครับได้พักหมดอ่ะเดี๋ยวรอเจอทีมแข็งๆวันนี้ก่อนตอนนี้ให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์บ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เดินทางไปนะแต่ว่ารอเดี๋ยวไว้แบบเก็บไว้เจอพวกจีนอ่ะ
1: โอ้นั่นแหละนะจีนหวั่นๆอยู่เลยค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
0: ครับผม
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: ปิดไหมปิดแล้ว
0: ต้องยิงไหมพี่ยิงไหมลุยต่อเลย
1: ต่อก็เมื่อวานนี้พูดถึงอันนี้นิดนึงละกันพอดีท่านนายกเมื่อวานนี้แกไปที่กระทรวงมหาดไทยนะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเนาะก
0: ็
1: ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาตินะที่มาเอารัดเอาเปรียบคนไทยอยู่ในตอนนี้ค่ะณขณะนี้ก็เห็นบอกว่าหลังจากที่เราในประเทศไปกี่คนละสองแล้วนะก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกนะซึ่งนายกก็ย้ำว่าใครก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วคุณมาทำมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนไทยไม่ใช้กำลังของตัวเองคุณมีสติปัญญาเอาเงินทุนมานะก็ต้อนรับอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมมาแบบก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายตอนนี้นะคะที่รัฐบาลเล็งอยู่คือภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีคือนายกบอกว่าต้องมีการดำเนินการในลักษณะแบบตอนนี้ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใช้กฎหมายให้เต็มที่เลยค่ะท่านก็พูดถึงในการตั้งศาสนสถานด้วยนะคะบอกว่าเอาอยู่ดีๆมาตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้คือต้องเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วล่าสุดมาทราบมาว่าไม่รู้ใครจะมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวไปอีกอันนี้เกินไปนายกบอกว่าออกเกินกรุงลังกาไปแล้วกรุงลงกาไปแล้วให้มาก็บุญแล้วมาหากินแบบสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วอย่ามาเอารัดเอาเปรียบแต่เรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแถวจ่าเชิงเซาเนาะที่พูดถึงใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: หลายที่นะพี่อย่างชาบัดหลายที่ก็มีศูนย์ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอ่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: ก็ต้องแอคชั่นหน่อยเพราะตอนนี้กระแสแรงนะกระแสต่อต้านอย่างที่ภูเก็ตอ่ะเขารวมตัวกันถือป้ายขับไล่ชุมนุมประท้วงอย่างเงี้ยกระแสก็ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมานะครับ
1: ก็เอาเป็นว่านายกและเธอมนตรีก็ขึงขังแหละเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
0: ใช่ก็ในฐานะท่านดูมหาไทยด้วยนะครับก็คือเขาบอกบางคนมีบัตรประชาชนแล้วไงก็เนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสว่าแบบท่านดูมหาไทยด้วยหลักเกณฑ์ทำไมมันง่ายจังอ่ะ
1: ใช่นายกต้องไปดูนะคะเพราะว่าทำไมอยู่มาได้กันทั้งบ้านเลยบ้านนั้นนะหน้าตานี่คือไม่มีใครเม็ดแต่น้อยเลยมีแต่ประชาชนกันหลาเลยนะคะถือโชว์กันด้วยซ้ำไป
0: ถ้ามาเขาจะบอกถ้ามาลงทุนนะพี่มีเม็ดเงินมาลงทุนในไทยมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วมีโอกาสยื่นเป็นพลเมืองไทยอะไรแบบนี้หลักเกณฑ์พวกอย่างนี้มันก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: ก็ต้องให้ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเนาะต้องเอากฎหมายให้ชัดเจนนะคะจะไปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ฟังจากนายกก็ขึงขังอยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้คนที่ถูกในประเทศเนี่ย

เห็นบอกว่าจะมีอุทธรณ์ด้วยนะแล้วต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีแต่อย่าลืมว่านายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยคนเดียวกันนะคะคุณอนุทินก็เลยพูดบอกว่าอ๋อถ้าอุทธรณ์เหลือก็เชิญถ้ามีข้อได้เปรียบก็ทำเต็มที่ไปเลยเห็นข่าวว่าจะอุทธรณ์นะไอ้คนนั้นอ่ะจะไม่ยอมออกแต่โดยดีแสดงว่าต้องมีทรัพย์สินสมบัติอะไรอยู่ในประเทศไทยเยอะเหรอ

0: จะไม่ยอมออกแต่โดยดีแสดงว่าต้องมีทรัพย์สินสมบัติอะไรอยู่ในประเทศไทยเยอะหรอ
1: เลิฟเมืองไทย
2: บางทีได
1: ้เพลงสดครับเพลงสด
2: อืม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์ Pulsar
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S S

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะต้องเชิญค่ะ
3: ครับผมที่อุดรนะครับการไฟฟ้าเขาจะตรวจสอบให้นะพี่กรณีค่าไฟบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะพุ่งไปเกือบ 50,000 บาทนะครับโอ้โหเห็นบินและช็อกเลยนะเจอบินแจ้งมาเนี่ยนะครับบ้านของคุณสิทธิพลนะครับอายุ57ปีนะฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยค่าไฟเนี่ยนะฮะมันบินมันมาเนี่ยเกือบ 50,000 เดี๋ยวการไฟฟ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันผิดพลาดตรงไหนจดมิเตอร์พลาดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะว่าทำไมค่าไฟมันถึงได้แพงขนาดนี้ 49,000 กว่าบาทนะพี่หรือว่าไฟรั่วน้ำรั่วเรายังเคยเห็นนะมิเตอร์น้ำรั่วนะแต่ไฟรั่วนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับครับผมก็จะไปตรวจสอบกันครับผม
2: ต้องติดตามกันนะคะ
3: ครับ
2: สองคนกลับมาเจอกันเวลาเดิมตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวิทยุอสมทค่ะ
3: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ7 นาฬิกาค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะไปดูเรื่องของโมเดลสิงคโปร์ค่ะบทเรียน Data Center ไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
3: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจตเนี่ย
1: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุขที่แล้วสุขที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทย
1: ซึ่ง
3: นะครับสุขนี้เลยมาต่อของสุขที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน Data Center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน Data Center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center อย่างไรนะครับ ขอไปซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี Data Center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ 1. เขาเป็นประเทศเล็กเขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทยสองพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะนะก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์ของการ